0: ยั่งยืน
1: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง small AI big job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
0: ด้านนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือกันจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการฉ้อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
2: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุมโบแบงค์ไอเมฟในปีนี้นะครับ
0: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
1: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
4: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
3: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้ สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
4: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการณ์ของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
3: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวิโบเข้าในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตต์ประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
4: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคาลินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลายสิบปี โดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตทนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการ Arctic Open เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์ก Open 2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสสุประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลตอตีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิชิตสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
13: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
17: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดี
19: เพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
20: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุนวันนี้ติดตามผลตอบรับจากนานาชาติและประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับกับนางสาวอ่อนกัญญาเตชไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
21: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยอ่อนกัญญาคะ
22: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาและท่านผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
21: ค่ะคุณอ่อนกัญญาคะขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนแล้วจำนวนเท่าไหร่คะในการประชุม IMF World Bank
23: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
24: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่นักบุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญพี่น้องคริสตชนร่วมเดินทางสู่สองคอนแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญญาราศีมรณะสักขีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อมาถึงพวกเราในวันนี้โดยวันศุกร์ที่23ตุลาคมขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคฤหัสถ์ไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญญาราศีชมนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญญาราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรช่วงบ่ายก็ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคฤหัสถ์รุ่นที่1เวลา 18:00 น.ขอเชิญชมการแสดงแสงสีเสียงเสริมศรัทธายิ่งใหญ่อลังการในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญาราศีสองคอนซึ่งก็จะเป็นการแสดงการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและการเป็นพยานถึงชีวิตของมรณะสักขีแห่งสองคอนจากนั้นก็ขอเชิญร่วมพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาเคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการสถานและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับขอเชิญร่วมพิธีเสกสารแม่พุทธาและกิจกรรมปล่อยลูกโป่งคำภาวนาก่อนเข้าสู่พิธีสำคัญของการฉลองโดยเวลา 10:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญาราศีแห่งสองคอนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีพร้อมพิธีตั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญญาราศีไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับพรพระธาตุก็ฝากพี่น้องไปร่วมชื่นชมยินดีและฉลอง37ปีการสถาปนาบุญญาราศีแห่งสองคอนมุกดาหารวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโบ125จำกัดแจ้งวันหยุดครับวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชวัดแม่พระรับสารน้องเดินดอนขาวโดยคุณพ่อสุกิจนารินรักเจ้าอาวาสก็ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กของคุณพ่อแจ้งกำหนดการมิสซาคุ้มต่างๆประจำเดือนแม่พระโดยวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมคุ้มสามัคคีพัฒนาวันศุกร์ที่16ตุลาคมคุ้มทานตะวันวันเสาร์ที่17ตุลาคมคุ้มดอนขาวประกอบพิธีกรรมบริเวณหน้าถ้ำแม่พระพิธีเริ่มเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนต์ก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กขอเชิญร่วมวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ30ตุลาคม2569พิธีบูชาขอบพระคุณ 19:30 น.มิสซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสซาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีมิสซาเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอำนวยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพิธีมิสซาอุทิศให้ผู้ลงลับและเสกสุสานเวลา 10:00 น.โดยคุณพ่อชาญณรงค์ผันพลีประธานในพิธีวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสมิสซาปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 19:00 น.เสกสุสานศักดิ์สิทธิ์วันสมโภชนักบุญทั้งหลายวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.อัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่วันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้วันที่6พฤศจิกายนมิสซาเอกวานเวลา 19:00 น.และวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเวลา 6:00 น.ณสุสานวัดอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่สกลนครขอเชิญชมงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 20-26 ตุลาคมนี้โดยวันแห่ปราสาทพึ่งจะมีขึ้นในวันที่25ตุลาคมส่วนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม12วัน12คืนเริ่ม16ตุลาคมถึง27ตุลาคมวันไหลเรือไฟวันที่26ตุลาคมนะครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่นักบุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแต่ต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิชชันของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพ้รับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องที่สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาเรียเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันหวานนะครับเราจะเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่14ตุลาคม2569นะครับพบกับผมแก้ววุฒิกรายทองตามพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆนะครับย้อนรอยไปในอดีตนะฮะยุค708090หรือว่าปี2000นะฮะเรามาเจอกันที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิสังทัพได้นงแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกามาเจอกันครับเพลงแรกวันนี้นะฮะบอกหน่วยผลงานชุดแรกผลงานสร้างชื่อของวงลาบานูนนะครับลาบานูนนี่ภาษาภาคใต้เขาแปลว่านมสดนะฮะชื่อเพลงยามวันนี้ก็จัดให้เป็นเพลงแรกเลยนะครับมอบเป็นความสุขสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับวันนี้แดดเปรี้ยงแดดแรงแต่เช้าเลยนะฮะแต่สภาพอากาศเย็นสบายเหมือนมันจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะฮะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำหน้าที่ของคุณตลอดทั้งวันส่วนการขับรถขับรานะครับโดยเฉพาะท่านที่จะมุ่งหน้าไปทางนครพนมฟางฝั่งที่ตะวันออกแดดส่องหน้าเหลือเกินนะครับเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าปกติหน่อยแล้วกันนะครับและก็ขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยกันอยากฟังเพลงไหนก็เหมือนเดิมนะครับส่งเข้ามาได้ที่0619640999นะครับหรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยท่านที่ฟังทางออนไลน์ก็ขอคารวะและก็ขอสวัสดีไปยังทุกท่านครับพี่ปิ๊กสุริสวัสดิ์นะครับขอฟังเพลงอยู่ในใจเสมอให้กับทุกเสียงทุกสายให้กับสามหนุ่มสามมุมและพิเศษสุดสำหรับให้ตนเองนะครับอาจารย์ย่องอาจารย์เสรีภาพพรมฤทธิ์ก็เข้ามาแล้วนะครับอยากฟังเพลงมนรักแม่กลองมอบให้กับใหญ่แดงนะครับประตูเสรีพัฒน์ทองอาตังก็ฝากเพลงขอนไม้กับเรือให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายนะฮะปลาขนึงนิดปลาโล่นะฮะปลาอึ่งปลาอุ้ยนะฮะและก็พนักท่านสวทุกท่านพิเศษสุดสวหมู่6นะครับพร้อมกับขอเบอร์ผมด้วยนะฮะผมเลยส่งไปทาง Messenger ให้แล้วนะครับประตูนะครับ0619640999เบอร์งามงามเมื่อวานจัดรายการเพียงแค่1ชั่วโมงนะครับเนื่องจากได้ไปร่วมพิธีปลงศพของเจ๊ลิ้มนะฮะภรรยาของคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงซึ่งผู้คนก็พากันมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับทางเจ้าภาพก็ฝากขอบพระคุณไปอย่างทุกท่านนะครับที่ไปร่วมในพิธีปลงศพและก็ให้กำลังใจกับครอบครัวของคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงนะครับและก็เช่นเคยนะครับรายการนี้นะครับสนับสนุนโดยร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ครับเสียเล็กคุณสิทธิชัยแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานเจ้าเก่าเจ้าเดิมคุณโอธนภัทรพิวรธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเซนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่ร่วมสร้างสรรค์รายการนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือท่านผู้ฟังผู้ใจดีทุกท่านนั่นเองนะครับขอบคุณอย่างมากมายที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราคิดถึงหวานๆครับสนุกกันต่อกับศิลปินยุค90จาก Art Ace Promotion เล่นเจ็บๆไฮแจ็คครับ

ีความเจ็บปวดนะฮะเพราะความรักที่ให้ไปอย่างมากมายนะฮะเขาทิ้งไปก็เลยเครียดเลยแค้นจือไว้รอดนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าให้มันเป็นแบบนี้เลยนะครับเมื่อเขาไปแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับอย่าไปเครียดแค้นนะครับชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเนาะนะฮะยิ่งเก็บไปคิดยิ่งเก็บไปแค้นยิ่งเก็บไปฝังใจความเร่าร้อนความทุกข์ต่างๆมันก็จะอยู่กับเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องทำใจและก็ปล่อยเขาไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะที่รักผลงานของคุณทัศน์ณัฐกัวทุกเลยครับชื่อเพลงจือไวโรจน์จำไว้เลยครับนำมาฝากกันในช่วงแรกกับคิดถึงเมื่อวานนะครับขอบคุณท่านที่เพิ่มเติมบทเพลงเข้ามานะครับคนที่ใช้ชื่อว่าทีลิปขาวชื่อเพราะมากเลยครับขอฟังเพลงยังหวังของพี่ต้อมเรนโบว์ครับเจ้าหญิงจากจินเครือนะครับรักกรรมใจของพี่เอ๋พัชราแวงวันน้องอุ้มจากดงชนนะครับชื่อเพลงหน้าอายไหมของโอเวชั่นและคุณจอจากพนานิคมขอฟังเพลงของพี่กุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดานะครับเจ็บใจไว้รอเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้แล้วกันกับบทเพลงที่คุณขอนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับจากพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์พี่สาวสวยใจดีนะครับกับผลงานเพลงนี้ตายอรไทยช่วงคิดถึงลูกทุ่งนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปที่มนรักแม่กลองจากอาจารย์เสรีอาจารย์ย่องพาผมฤทธิ์ครับ

องผลงานเพลงนะครับในช่วงคิดถึงลูกทุ่งนะฮะตอนนี้ลูกทุ่งก็มาเพื่อชีวิตก็มีนะครับสมปินะฮะแจมกันนะครับกับบทเพลงเก่าๆที่คุณเคยประทับปกประทับใจกันกับคิดถึงวันวานของเรานะครับหมดรักแม่กลองโดยอาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์อาจารย์ย่องฝ่ายกับใหญ่แดงนะครับส่วนเพลงอยู่ในใจเสมอก็เป็นผลงานที่พี่ปิ๊กส่งเข้ามานะครับฝากให้กับทุกเสียงทุกสายให้กับ3หนุ่ม3มุมพิเศษสุดสำหรับตัวเองโดยเฉพาะนะครับกับเวลาตอนนี้ 8:32 นาทีนะครับขอบคุณร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอปุณศักดิ์บุตรดีด้วงนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนดุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่ครับขอบคุณท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆนะครับใหม่สดเสมอในทุกๆวันท่านที่จัดงานจัดการต่างๆโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าของเราไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาอะไก่สดท่าแร่ครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไวทุกที่ต้องโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่086นะครับ444-1924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคนใจดีมีน้ำใจจำหน่ายเนื้อวัวสดๆเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงครึ่งในเนื้อขาลายและก็อื่นๆนะครับเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนที่0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้านะครับทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับขอบคุณพี่หมวยคุณพงศ์ศรีทรงเล็กสิงห์ของร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณนะครับโดยผ่านการอบรมได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพด้วยนะครับ อยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถสองแถวท่าแร่ในการถนนสกลนครนครพนมหมายเลขโทรศัพท์086-401-2028ครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับ
ังอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูนะครับซอยข้าง 7-11 ถนนคนทำดาวนะครับตรงไปเรื่อยๆห่างจากถนนใหญ่ประมาณ150เมตรอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหมายเลขโทรศัพท์0872199503วรวุฒิโลศพท่าแร่นะครับพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับยิ้มหวานของนวลละนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงหวานๆนะครับไปฟังกันกับบทเพลงที่ประตูเสรีพัฒน์ทองอันตังขอเข้ามาขอนไม้กับเรือบ่าววีศิลปินที่เหนื่อยนะฮะกับการพัดวี วีก็คือพัดภาษาท่าแร่

ชื่อเพลงรักกำใจพี่เอพัชราแวงวันนะครับผลงานที่ส่งเข้ามาจากน้องหญิงชิงเครือนะครับอีก1 FC แฟนบันแท้ของเรานะครับน้องหญิงก็ติดตามรับฟังรายการมาเนิ่นนานนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องหญิงปลายปีนี้เดี๋ยวพี่ไก่หาโล่ให้นะครับกับเวลาตอนนี้ 8:44 นาทีนะครับทักทายเพื่อนอ้อคุณสสิธรทักเข้ามาแล้วนะครับพี่ยุ้ยหายไปไหนเพื่อนอ้อนะครับพี่ยุ้ยไม่เจอ2-3วันนะครับฝากความคิดถึงอยู่นะครับพี่ยุ้ยนะครับถ้าฟังทางออนไลน์อยู่นะครับพี่ยุ้ยณภูเก็ตผู้ที่ตื่นปุ๊บสวยปั๊บนะฮะหลายท่านก็อยากจะรู้จักพี่ยุ้ยและอยากจะขอเคล็ดลับสูตรเด็ดจากพี่ยุ้ยทำยังไงนะครับถึงตื่นปุ๊บแล้วสวยปั๊บแบบไม่ต้องแคะขี้ตาสวัสดีพี่ยุ้ยด้วยนะครับถ้าฟังอยู่นะครับพี่ออนจากท่าแร่นะครับบอกว่าให้เลือกเพลงอะไรก็ได้ฝากไปลงที่ร้านอะไก่สดนะครับให้กับทีมงานทุกคนพิเศษสุดสำหรับคุณนายเรือนและก็ท่านนายกนะครับเดี๋ยวผมเลือกให้นะครับพี่ออนสุดสวยท่าแร่นะครับพี่สาวผู้ใจดีคุณปุยฝ้ายสกลนครนะครับอยากฟังเพลงของ The Innocent เพียงครึ่งใจนะครับคุณสายลมรักนะครับขอฟังเพลงหัวใจเราเหมือนกันของ Forever นะครับและก็พี่สาวคนเดิมนะครับขอฟังเพลงของคุณโจ้บุญนาคเข้ามาครั้งเดียวก็เกินพอเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้แล้วกันนะครับกับบทเพลงที่คุณส่งเข้ามาคิดถึงวันวานทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8:00 น.ถึง 10:00 น. 2ชั่วโมงโดยประมาณที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิสังทะไรหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงพบกับผมไก่วุฒิกรทองตังดีเจเสียงแห่ปานเป็ดเป็ดเทพสมัยก่อนท่าแรกนะครับจะมีการเลี้ยงเป็ดนะฮะเขาเรียกเป็ดลาวถ้าภาษาไทยน่าจะเป็นเป็ดไล่ทุ่งหรือเปล่าทีนี้หาไม่เจอแล้วนะครับเขาจะอยู่กันเป็นฝูงนะฮะกินดะกินหากินหามทุกอย่างนะแต่แถวริมหนองหารจะมีเยอะมากสมัยก่อนผมเป็นเด็กๆนะครับเป็ดเทพเป็ดเทพก็คือเป็ดอยู่ที่บ้านเฉยๆนี่แหละนะฮะเป็ดลาวก็คือเป็ดไล่ทุ่งเอานะฮะนี่ก็คิดถึงความหลังครั้งอดีตนะครับสมัยก่อนเดินไปหาปลากัดหลังบันเนไปหาจิ้งนายหรือว่าจิ้งรีดนะฮะก็จะผ่านเป็ดลาวนะฮะบางทีมันก็ไล่งับเรานะฮะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเหลือเกินนะครับมันกลับไปไม่ได้ก็ฟังเพลงเก่าๆนี่แหละนะฮะกับคิดถึงวันๆของเราครับพี่ก้อยปอพี่วนธรรมศาสตร์นะครับผลงานเพลงนี้

แต่ก็ยังหวังเพราะว่ารักเธอคนเดียวนะฮะชีวิตมันก็ต้องแบบนี้แหละนะครับเราต้องอยู่ได้ด้วยความหวังนะฮะถ้าคนเราไม่มีฝันไม่มีหวังมันก็อยู่ไปเรื่อยๆไปวันๆ นะฮะความสุขความสังกตายมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องกล้าที่จะหวังวงเล็บนะครับหวังที่อะไรที่มันเป็นจริงเป็นจังด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าหวังอยากจะครองยุทธภพในปัจจุบันฉันจะเป็นมหาอำนาจทหารสักคนอาวุธสักอย่างก็ไม่มีไอ้นี่มันก็เกินไปนะครับเอาแบบที่มันนะฮะมนุษย์นะฮะมนุษย์ตัวที่มันเขาเรียกว่าอะไรฮะฝันให้ไกลไปให้ถึงเท้าติดดินนะครับบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับไปหวังทุกที่ทุกแดนอยากจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแบบนี้มันก็ไม่ไหวเนาะนี่คือผลงานของคุณต้อมเรโบนะครับจังหวังจากผู้ที่ใช้ชื่อว่าทิวลิปขาวชื่อน่ารักเหลือเกินนะฮะ

แต่สิ่งดีๆนะครับบ้านเราเพราะฉะนั้นหลายๆชาตินะฮะเขาสะออนเราเขาอิจฉาเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะครับปิดเบรกนี้ด้วยผลงานเพลงของคุณกุ้งจงสิทธิ์เรียมจินดาที่ส่งเข้ามานะครับเก็บใจไว้รอนะครับใครขอเข้ามาเก็บใจไว้รอนะครับจากคุณจอยพนานิคมนะครับจากนั้นพักสักครู่ช่วงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2คิดถึงหวานๆครับ

0: วัดสกลนคร47230 089 863 3349
1: 0986153115 115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมือง

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่นักบุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแต่ต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องที่สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

Baby One More Time นะครับศิลปิน Britney Spears นะครับอีกหนึ่งศิลปินที่ฮอตฮิตโด่งดังระดับโลกนะครับเพลงนี้ออกเมื่อปี2541หรือว่า1998นะครับและก็เพลงก่อนหน้านี้นะครับ Like a Virgin ของ Madonna นะครับ Madonna นี่ถ้าเกิดฝั่งชายราชาเพลงป๊อปก็คือ Michael Jackson นะครับฝั่งผู้หญิงก็น่าจะเป็น Madonna นะครับกับเพลง Like a Virgin นะครับอยู่ในปี2527หรือว่า1984นะครับนำมาฝากกันในช่วงคิดถึงวันวานนะครับวงเล็บช่วงสหประชาชาติวันนี้เสนอเพลงฝรั่งให้คุณได้รับฟังกันนะครับที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมีสังทาร่ายหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับยังอยู่กับผมไก่วุฒิไกรทองตังในวันพุธที่14ตุลาคม2569นะครับโดยการสนับสนุนจากร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วงนะครับท่านนายกเทพกรสมือพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอ.โอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามนะครับคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเดือดสิเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมนะครับร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่โดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเซนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่ร่วมสร้างสรรค์รายการครับขอบคุณป้าอุ้ยปราณีโยธานักนะครับที่อยู่ซอยน้องจอกนะครับข้างวัดพระธาตุเชิงชุมนะฮะฝากเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดให้กับประตูเสรีพัฒน์เป็นพิเศษนะครับบอกว่าป้าอุ้ยวันนี้ฟังอยู่และก็คิดถึงบ้านเกิดที่ท่าแร่นะครับก็เลยคิดถึงท่าแร่เป็นพิเศษอยากจะว่ายน้ำข้ามหนองหารมาที่ท่าแร่นะฮะระยะทางไม่มีปัญหาปัญหามันอยู่ที่ปิงคราวกับปิงเซียนเยอะเหลือเกินไม่ไหวป้าอุ้ยบอก เดี๋ยวสักครู่เล่นให้นะครับคุณยาจากท่าแร่ขอฟังเพลงคนชิ้นรักของวงชาตรีครับคุณหนิงจากโคกศรีสุพรรณนะครับฝากฟ้าทะเลฝันผลงานของพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินตายชุดแรกนะครับคุณอ้อสกลนครขอฟังเพลงทิ้ง Outsider นะครับไม่ลืมของเบิร์ดกะฮาจากคุณขวัญนาว่าโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับเดี๋ยวตลอดนะฮะเพลงในครึ่งเวลาแรกนะฮะชั่วโมงแรกยังไม่หมดเลยไปฟังกันเลยดีกว่านะครับจากพี่อ้อนสุดสวยท่าแร่นะครับไกลรักฝากไปลงที่ทีมงานอะไก่สดท่าแร่พิเศษสุดสำหรับท่านนายกอะเทพากรและก็คุณนายเรือนนะครับและก็ต่อด้วยเพลงจะพูดอะไรเมื่อกี้และต่อด้วยเพลงของคุณมัมลาโคนิกนะครับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมฝากให้กับเพื่อนอ้อสสิธรฟังกับสุดที่รักที่อยู่เดนมาร์กนะครับเติมใจให้กัน

เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมนะครับโด่งดังมากเลยนะครับเกือบ40ปีที่ผ่านมานะครับแสดงโดยคุณจันจิราจูแจ้งกับคุณขจรศักดิ์นะฮะเรื่องราวความรักที่อยู่ต่างแดนอะไรประมาณนี้นะครับเข้ากับชีวิตของเพื่อนอ้อเลยนะฮะให้เพื่อนอ้อฟังกับสุดที่รักที่อยู่เดนมาร์กนะครับตอนแรกเพื่อนอ้อบอกว่าจะฟิตตัวปั่นจักรยานไปกลับท่าแร่เดนมาร์กนะฮะแต่มาคิดดูดีๆแล้วมันไม่ไหวนะฮะเพื่อนอ้อบอกมันเกินไป มีข้อคิดคำคมจากเพื่อนอ้อด้วยนะฮะใช่เลยนะฮะรักทางไกลมันต้องอดทนเชื่อใจมั่นใจซื่อสัตย์ต่อกันที่สำคัญต้องเติมใจให้กันทุกๆวันนะฮะใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ต้องการเคล็ดลับสูตรรักเด็ดๆนะฮะในการประคับประคองต้นรักความรักของคุณก็ปฏิบัติตามนี้แหละนะครับความเข้าใจความซื่อสัตย์นะฮะเป็นสิ่งสำคัญเป็นหัวใจของคำว่ารักนะครับมันเติมใจให้กันปัจจุบันเทคโนโลยีก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับโทรศัพท์เห็นหน้าเห็นตาพูดคุยกันก็มีประโยชน์นะครับในเรื่องราวของความเจริญของยุคปัจจุบันนะครับใช้ให้มันเป็นแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของความรักที่อยู่ห่างกันนะครับเหมือนกับเพลงกลายรักของคุณสุชาติชวังกูลคล้ายๆกันเลยนะครับเนื้อหาสองเพลงนี้มอบเป็นความสุขสำหรับทุกท่านด้วยนะครับไปฟังผลงานเพลงของ The Innocent นะครับจากคุณปุยฝ้ายสกลนครเพียงครึ่งใจครับ

ันของคุณอั้นสาพลจุรวงศ์นะครับนักร้องนำอีกคนของ Forever นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงหัวใจเดียวกันนะครับอยู่ในอัลบั้มดำดูดีนะครับแต่งโดยคุณสุรพลทูลนวนิกนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับส่งเข้ามานะครับหัวใจเราเหมือนกันนะครับจากคุณสายลมรักนะครับบางคนก็เกลียดไม่ใช่ไม่เกลียดฮะบางคนก็กลัวขยาดกับความว่ารักไม่กล้าที่จะรักใครอีกอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาบอกว่าถ้าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือให้แม่มันหย่ำหัวก่อนนะครับชนะนาจิตังจังจิตต่างใจนะครับบางคนก็ตามหาหัวใจตามหาความรักนะฮะเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งก็ยังไม่เจอบางคนก็กลัวไม่กล้าที่จะรักใครอะไรประมาณนี้ครับ9นาฬิกา31นาทีนะครับแต่ที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นก็คือสปอนเซอร์ของเรานะครับน่ารักและก็ใจดีเสมอนะครับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วงนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกอต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนดูดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับอ้าวว่าจะรับสายหลุดไปแล้วนะครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้นะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงนะครับเสารูรูดน้ำอัดแรงนะครับรั้วคาร์บอนอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับและก็ยังรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุ่นศักดิ์บุตรดีดวงขอบคุณท่านนายกเทพากรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนาเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่จัดงานจัดการโดยเฉพาะงานเขาดำต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056เราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงศ์พิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับหมายเลขโทรศัพท์086444-1924กับโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษานะครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนใจดีมีน้ำใจจำหน่ายเนื้อวัวสดๆเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์พีระธรรมนะฮะเพิ่งจบงานบัตรหมาดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนลึงหังสามัคคีจำกัดของท่านผอ.ดาวิดพุทธิสัยนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนายก็มีนะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆสอบถามว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับขอบคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นถ้ามีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับหมายเลขโทรศัพท์0654012028ครับ
และวรวุฒิโลงศพท่าแรกโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูถนนคนทำดาวนะครับข้างซอย 7-11 ห่างจากถนนใหญ่ไปประมาณ200เมตรนะฮะอยู่ด้านซ้ายมือหมายเลขโทรศัพท์0872199503วรวุฒิโลงศพท่าแรกพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงหวั่นๆครับ

ศิลปินจากค่ายโรมีเดียมาร์ชนะครับคุณโจ้บุญนาคนะครับครั้งเดียวก็เกินพอนะครับผลงานที่ส่งเข้ามานะครับจากพี่สาวคนเดิมนะครับขอบคุณป้าต้อยนะครับคุณป้าผู้ใจดีนะครับพิธีกรภาคสนามของเราอีกหนึ่งท่านนะครับขอฟังเพลงนกพิราบขาวฝากให้กับทุกเสียงทุกสายนะครับอย่าวันใจของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับสุดสวยสมู่8ท่าแรกขอเข้ามาก็เคยสัญญานะครับพี่ป้อมอัศนีจากหนุ่มภูพานนะครับไม่ลืมเบอร์กาฮานี่เปิดไปแล้วนะครับจากคุณขวัญนาว่านะครับและก็มีบอบช้ำของพี่ออดคีรีบูนจากคุณแม่น้องกาสกลนครเวลาตอนนี้9นาฬิกา42นาทีไล่เข้ามาแล้วเวลานะครับไปฟังเพลงจากป้าอุ้ยนะฮะปราณีกันก่อนนะครับกับบทเพลงที่ฝากข้ามหนองหารมาให้กับปะตุเสรีพัฒน์นะครับพร้อมกับปิงข้าวและปิงเซียน ผมผูกใจเจ็บกับปิงข้าวกับปิงเซียนมากนะฮะตอนเด็กๆไปหาปลากัดแล้วมันโดนมันกัดไม่สวนรักเก่า

ิงวังยมน่านนะครับแม่น้ำนะฮะแถวภาคเหนือนะฮะนี่คือเพลงสักขีแม่ปิงเพลงคู่นะครับอัลบั้มรวมดาวพี่แซมซิกเซนกับพี่โอทวินันคงครานขับร้องคู่กันนะครับอีกครั้งกับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์พี่สาวสุดสวยใจดีนะครับฝากเข้ามาสักขีแม่ปิงปิงนี่คือปอปลาสระอีงองงูนะฮะไม่มีลอลิงขั้นนะฮะไอเนี่ยมันปลิงถ้าพูดถึงปลิงเลยจริงๆนะครับตอนเด็กๆเนี่ยไปหาปลากัดนะฮะอยู่แถวริมหนองหารลากยาวไปถึงหลังสระบ้านเนนนะฮะชุกชุมไปด้วยปลิงขาวและปลิงเซียนนะฮะกลัวก็กลัวนะฮะอยากได้ปลากัดก็อยากได้นะก็เลยยอมให้มันดูดเลือดโอ้โหนะฮะว่าจะกัดมันนะฮะแต่ก็เกินไปเนาะปลิงกัดอย่ากัดตอบโอเคฮะไปฟังเพลงต่อไปนะครับจากคุณหนิงโคกศรีสุพรรณนะครับอัลบั้มชุดแรกของพี่เบิร์ดจงชัยไม้อินตายฝากฟ้าทะเลฝันหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือหาดทรายสายลมสองเรานะครับ

ขอบคุณป้าต้อยด้วยนะครับที่ยังนึกถึงเพลงนี้แล้วก็ฝากเพลงนี้เข้ามาพี่ราบขาวนะครับเวลามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพี่ต้อยสมจิตมังกรมารออยู่ในรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงวันนี้ผมไก่พุทธิกายทอต่างต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองทุกท่านและอวยพรทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่นักบุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังกูขาต้อยสมจิตนะครับมังกายขอนำนะครับเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำนะครับวันพุธที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราชนะครับ2500นะครับ69คริสตศักราชครับ2026ครับพี่น้องวันนี้เข้ามาพร้อมกับเบาเอกพลมนตกาศนะครับกับเพลงสัญญาปาค่อนปลายฝนนะครับต้นหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับผมได้รับการแนะนำมาจากบ่าวเมนนะครับอยู่ทางโนนสำราญเมื่อนี้เป็นมื้อแรกสิลงเกี่ยวเกี่ยวมือได้เพิ่นว่าบ่ได้จ้างรถเกี่ยวได้ก็เลยขอฟังเพลงนะครับเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวข้าวกับข้าวเฮานี่แหละเพิ่นว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้พี่น้องที่เริ่มเก็บเกี่ยวนะครับข้าวน้ำซ้ำป่าที่ได้หวานและก็ปักดำนะครับครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับผมได้รับความไว้วางใจจากอู่ห่างร้านต่างๆบ่สิเป็นอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่านะครับบ้านทะเลเฮาอู่ช่างเอกบ้านทะเลพร้อมนะครับวรวุฒิลงศพนำแล้วก็อู่วอรุ่งเรืองการช่างเฮียวุฒิมูสีบ้านหนองบัวทองนิวเจริญการแว่นทะเลและสาขาทางดงมไฟร้านทะเลยานยนต์นะครับยังให้การบริการล่างอัดฉีดพร้อมอู่โรงกึ๋งณัฐพงษ์การช่างหมู่4บ้านหนองบ่อทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลังท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับบ้านพักอาศัยกุฎังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทหรือว่าหอพักนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชนะครับสาขาท่าแร่ที่อยู่ติดคิวรถสองแถวสายทะเลสิเขาสกลนะครับโดยเฮียเน่งเจ๊ปุ๊กเป็นผู้บริหารจัดการร้านโชคสุริยาและโชคลังคาลิกเมเทนซิสนะครับอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนนะครับตำบลทะเลเฮานี่เด้อพี่น้องเด้อบอกว่าสิเป็นทางอำนวยทรัพย์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดทุกยี่ห้อรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์หรือว่าต้องการเงินด่วนที่ต่อสอบถามได้ทางหอจกอำนวยทรัพย์2014กับคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือว่าเจนีหรือว่าคุณกราโมดนะครับเสียวัดก็ได้เด้อพี่น้องเด้อหลายๆสาขาว่าสิเป็นทางคุณสมยศนะครับคุณปรีชามุนีแล้วก็คุณสุพจน์มุนีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการบริหารจัดการแบบครอบครัวครับสำหรับเต้นรถอำนวยทรัพย์นี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงคู่มือคู่มือตั้งแต่วันจันทร์ฮอดวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับยุดเด้อพี่น้องเด้อมาฟังเพลงที่นะครับจากมิตรรักแฟนเพลงนะครับคาดว่ามื้อนี้พี่น้องทางวัดป่าพนาวันก็คือกำลังสิเก็บงานเนาะยังบ่ได้หมดดอกเก็บถ้วยเก็บซามโต๊ะเก้าอี้ก็ได้อิตาดีครับขอเพลง

แห่งเฒ่าแห่งหล่อโอ้ยถ่อมโตขนาดเนาะเพิ่นว่าดูแลสุขภาพร่างกายเด้อพี่น้องเด้อให้มันดูดีบุคลิกดีมันก็ดีไปหมดคู่อย่างเลยพี่น้องเอ้ยนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ตาไอ้ครับอยากฟังเด้อแห่งเฒ่าแห่งหล่อลาออกควายขึ้นมาจากหน้าหนองแฮเพื่อเตรียมการเรื่องยันน้ำมันขึ้นแล้วว่าเป็นการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเนาะนะครับเป็น FC ฟังรายการอยู่เป็นประจำเด้อลูกหลานเด้อนะครับพร้อมกับยายต้นนะครับชูทางใจอย่าสลืมได้เพิ่นว่าจัดให้ฟังแหน่เพิ่นว่านะครับครับเดี๋ยวผมเล่นให้เด้อนะครับส่วนเพลงที่ผมยังข้างค่าไว้ก็มีเพลงเป็นฮักตูมแห้งนะครับของสาวใต้อรทัยเป็นผู้ร้องจากยายตุเนาะฝากสวคือเก่าถ้าฟังอย่างเดียวเด้อเพิ่นว่าส่งลงทางบ้านวนาสามัคคีแน่ทางวัดป่าพนาวันนำตลอดจนพี่น้องอยู่ในชุมชนไทยเดิมป่าวานบ้านใหม่สมประสงค์สมานมิตรนะครับแล้วก็มีทางชุมชนเฟื่องฟูกลางเหนือกลางใต้ทะเลเหนือนะครับทะเลใต้สมิตรสัมพันธ์สามัคคีนำปะทุสุขสันต์ก็อย่าลืมเด้อพระฝากพุ่นล่ะทางท่านสทวันเนี่ยสอบตนะนำนะครับโยนไปใส่ทางช่างยังก่อลูกหลานโอ้นะครับช่างอิ๋วเนาะอยู่ทางพูดละทางอู่นะครับเปิดในเรื่องของการเคาะพ่นสีรถยนต์อยู่หน้าออมบ้านพุ่นละลืมบ่ได้ช่างเซธเนาะช่างเซธช่างแล่นะครับบอกถึงอู่ซ่อมรถยนต์แล้วก็มีไทยเฮือนของช่างสิงห์บ่สร้างสิงเนาะนะครับอยู่อู่อยู่หลังวัดประดู่ธรรมวาสบ้านประโคนี่เข้าไปในซอยอันลั่นปะยางเปลี่ยนยางของอภิชาติการยางนี่หลังนะครับลั่นสายรุ่งหลังคาเล็กนี่ครับไทยเฮือนไปปลูกพักฟังรายการจากวิทยุสาวแก้วขอเพลงมาแต่มีแต่เพลงม้วนๆผมว่าเจ้าขอพอดีสาวแก้วแล้วก็ขอเพียงเอาไว้อยู่ได้เมื่อวานเรามาแวะอยู่เฮือนเรามาเอาอ่อมขี้เล็กใส่กระดูกหมูบ่บ่ได้ใส่หนังงัวหนังควายนะของเข้ากันได้ขอเพียงเอาไว้ส่งเพลงถึงบนที่บ่มีอ้ายทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นนั่นนะครับแล้วก็มีเพลงทางเขาผู้เสี่ยวสีผู้เสี่ยวเตาอยู่ทางบ้านนาโพนะครับรอยต่อกับบ้านหนองผือเทพนิมิตนะครับก็มีเพลงที่อยู่ในใจอยู่เนาะนะครับอย่างเพลงดาวมีไว้เบิ่งนะครับส่วนเพลงเศร้าสามีได้ภรรยาก็ได้เด้อเมียหละเมียละให้กำลังใจผัวเจ้าสิออกไปเวียกเอาไปหาเงินอีกแก้มซ้ายเนี่ยถ้าแก้มขวาเด้อบ่ให้ผัวนอกใจนานเห็นบ่ของดีอยู่ในเขาเด้อเพราะฉะนั้นแล้วภรรยาเนี่ยเมียเนี่ยสำคัญชะไหนให้ถือกันเอาไว้ครอบครัวอย่าสุพิษสุไห้เดี๋ยวแม่นบ่พี่น้องเฮาต้องหักกันแพงกันครอบครัวอบอุ่นนี่มันสุดยอดแหละพี่น้องเลยนะครับฉะนั้นแล้วบ่เว้าหลายใหญ่ห้างเด้อพี่น้องเด้อมาฟังเพลงที่ผมค้างค่าเอาไว้ส่งอีก2ผลงานเพลงเนาะพี่น้องเนาะมีเพลงว่าพื้นเพลงคิดฮอดคนไก่นี้มีหลายคนร้องไหนไม่พิรมพรก็ร้องมนแคนแก่นคูนก็เอามาร้องอีกและก็ต้นฉบับอีกหลายๆครับแต่ว่าผมเอ้าขอตัดสินใจให้เนาะเอามนแคนให้เด้อเพลงนี้ผมได้รับขออภัยเขาได้รับการแนะนำมาจากเดตุนะครับฝากให้ลูกสาวอยู่ดอนบอสพุละปาโทนะครับแล้วก็ฝากให้น้องสาวอยู่ในเมืองสกลนี่แถวทราบพังทองนี่นะครับแล้วก็พี่น้องสุขุมสุคนแล้วก็เป็นต้นสวถ้าฟังอย่างเดียวนะครับ

ตบลงไปอีกสองเพลงนะครับม้วนครับพี่น้องพบรักที่ปากน้ำโพนายสร้างเศษครับหลังจากตื่นตะดึกลุกแต่เศร้าเก็บขี้กระเดือนที่ออกมาจากขวยขี้กระเดือนทางย่างเข้าไปในอู่ซ่อมรถนั่นแหละเป็นอู่ที่พ่นสีรถยนต์ครับเราก็ได้ฝีมือนี่เนียนกรึบนะครับญี่ปุ่นเห็นนี่เงือกฝรั่งนี่ง้อแล้วไป ผ่านการผ่านงานมาจากซาอุดอกซาอุดีผู้ใดคูวอกคูเวตผู้เราก็ได้บ่แม่นธรรมดาการันตีได้นานแน่นขนาดบาดนี้ขี้กระเดือนหันเพิ่นฝากประชาสัมพันธ์เด้อสทเด้อครับบ่ได้รับซื้ออยู่โลละ25บาทผู้ใดเก็บแล้วเอามาฝากขายกับผมก็ได้เดี๋ยวผมให้ทางผู้รับซื้อมารับซื้ออยู่นี่เลยอยู่อู่ของนะครับสังเสดนี่โลละ25บาทเด้อขี้กระเดือนนี่เป็นราคาได้ไปแก้นี่ก็ลูกวิสวานบ่เอาไปตากแห้งเป็นยาได้เฮ็ดให้สะอาดถึกกิจลักษณะถึกอนามัยนี่โอ้ยนะครับบริโภคนี่เป็นยาได้เฮ็ดแห้งเอามาปิ้งเอามาทอดผมเคยซิมอยู่ผู้เฒ่าว่ากินโลดเป็นยาแก้สว่างพุ่นว่าเป็นยาดีสมุนไพรใกล้ตู่ได้พี่น้องเอ้ยเด้อนะครับผู้ดีพี่น้องสอบถามมากกันเดียวแล้วส่งใจไปแล้วแต่เซ็งก็ได้โอ้ยพิธีมิซาโปร่งศพได้มื้อนี้ได้10โมงอยู่วัดมะกาลิตาอัลลาก๊อกบ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับฉะนั้นแล้วฝากคิดฝากใจไปเด้อนะครับตาเสงเอ้ยเคยหูจักคุณเคยเว้าเคยคุยกันอยู่แล้วเป็นนายห้อยขายงัวนะครับจับเสื้อก็ได้เงินได้แล้วว่าแม่นนายห้อยจับยาป้าได้ถ้าป้าปุ๊บเขาจับปุ๊บเขาบ่ได้เงินได้อันนี้เป็นวิธีการขายงัวขายควายนายห้อยฮะถ้าได้จับเสือกแล้วของกันได้ถ้าป่วยเสือกแล้วเลิกตัวป่วยแล้วเพราะว่าเสือกกันนั้นมันเป็นทางสั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไทยค้าขายเรื่องงัวควายสิฮู้ดีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตาเซ็งก็เป็นผู้ที่ค้ำวอดในเรื่องของนะครับการค้าการขายงัวควายนะครับเป็นพี่น้องทางผู้ใดมาทางอำเภอพนแก้วพุ่นนะครับแต่เราเป็นคนบ่เว้าหลายแต่เราก็ฟังรายการอยู่เป็นประจำระเบิดเราก็ได้โอ้ยเจ็บไข้ได้หนาวเนาะตาเสียงเนาะขอแสดงความเสียใจน้ำเด้อพร้อมกับทีมงานวิทยุมีสั่งทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงนะครับของทางมีสั่งของแต่เฮาก็ขอร่วมแสดงความเสียใจน้ำนะครับในการจากไปของโยเซฟเซงผ่านนครนะครับซึ่งมีพิธีมิซาโปร่งศพวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลานะครับ10นาฬิกาอยู่วัดนักบุญมกาลิตาอาลากอกบ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับเมื่อวานในพี่น้องถามวิตาต้อยไปสิได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับไปส่งดวงวิญญาณของเจลิมนะครับลูดิอานะครับลุงนภานะครับนามสกุลทางเราเราเนี่ยก็แสนป้าทำมาใช้นามสกุลทางมอดำและบุตรดีดวงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไพ่สิบูจักร้านมอดำตะกี้ร้านแรกของทะเลได้ขายอุปกรณ์การก่อสร้างแต่สมัยเขาลุงพังผมยังเฮียนปออยู่ตอนน่ะยังเฮียนปออยู่นะครับหูจักความมากับหูจักรถร้านหมอดำตะกี้ผู้ใดก็เว้าถึงเอ่ยถึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีธุรกิจที่อยู่กับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องก็มาหลายเป็นต้นมิสังนะครับอัครสังฆมณฑลมิสังทะเลหนองแสงพระคุณเจ้าลุยจำเนียนสันติสุขนรันเป็นประธานเมื่อวานนี้แล้วก็คุณพ่อทวีชัยศรีวรกูลอุปาพระสังฆราชนะครับทาง
พระสังฆราชอันตุลวิริเดชใจเสรีก็ได้ไปนะครับให้กำลังใจอยู่โรงพยาบาลพิณสกลนะครับวาระสุดท้ายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคณะนะครับนักบวชวอชเป็นมือพิธีมิซานนาศกอยู่ศาลามาติโนก็ดีหรือว่ามามือปร่งศพเมื่อวานนี้ก็ได้นะครับพิธีกว่าคนผู้ใดก็โอ้ยบ่ได้ปะไปเพราะว่าตระกูลใหญ่ได้ตระกูลบุตรีด้วงและกระแสนปากนี่นะครับเราก็เลยเปิดใจว่าว่าเมียเราเนี่ยบ่ได้กินข้าวมากับสองเหลือนเราเว้าเว้าในหลังจากเสร็จพิธีนะครับมิซาแล้วก็มิซานาศพพร้อมก็เลยอยากเลี้ยงก็เลยบ่อยากมาเขาเลยเลี้ยงกับข้าวกับน้ำซ้ำปลาอาหารว่างให้พี่น้องเอาไปกินเด้อเรากินให้แน่นะครับเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำพร้อมหลังจากมิซาปงศพแล้วก็ได้มากินข้าวอยู่ศาลามาติโนนะครับหลายผู้หลายคนก็พากันไปกินกินครบหยังก็ครบว่าความที่หูจักคุ้นเคยแล้วก็ใกล้ชิดแล้วก็งานศพงานเมียนอยู่ใส่ในหมอดำเราไปคู่เกือบคู่งานครับเราไปเกือบคู่งานเราไปได้นะครับถึงแม้ว่าเจลิมนะครับซีอยู่ในการบริหารจัดการอยู่ร้านอนันตชัยนี่หอจกอนันตชัยนี่ร้านเก่าตะกี้ว่าคุณหมอดำนี่เป็นการบริหารจัดการในเรื่องของโรงงานวิบูลชัยคอนกรีตนะครับมีโรงโม่ปูนผลิตในเรื่องของเสาหัวเสาเฮือนนะครับท่อต่างๆและกระลับเมานะครับเทถนนหนทางนะครับในเขตนะครับตำบลท่าแร่และก็นอกเขตนะครับบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการตอบแทนคืนกำไรในเรื่องของธุรกิจเราว่าก็เลยเชิญพี่น้องกินข้าวกินน้ำเด้อหลังจากปองศพแล้วก็ได้สวดมาขึ้นคืนแรกมาเรื่องคืนที่สองเด้ออยู่เฮือนพี่ได้เฮือนเก่าพ่อแม่ของเจลิมนะครับนะครับสวดอยู่นี่ครับเฮือนเก่าพุทธก็มารีโนเวทใหม่เฮ็ดใหม่ครับเราก็ได้ต้องเฮือนหลังเก่าก็ยังคงอยู่นะครับอยู่ใกล้เฮือนแม่เราล่ะนะครับเพราะฉะนั้นกับพี่น้องว่างเว้นกับมือเล่นกับสวดว่าจะเป็นพี่น้องไทยกำลังสวดแม่พาสายประคำศักดิ์สิทธิ์ประจำเดือนตุลาคมหลายม่องหลายที่นะครับที่กำลังสวดอยู่ตอนนี้โอ้หลายชุมชนครับว่าจะเป็นชุมชนทะเลใต้ทะเลเหนือกลางเหนือกลางใต้นะครับเมื่อตำบลทะเลนี่กำลังพากันขมักขม้นในการสวดแม่พระสายประคำนะครับประจำเดือนตุลาคมนะครับเป็นความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องพอฮอดเดือนตุลาคมมากับพี่น้องก็เอาแม่พระนะครับเข้าเฮือนเข้าซ่านเพื่อเป็นสิริมงคลก็เดี๋ยวกับบทเพลงผู้อาศัยในบ้านนี้แหละโปรดปกป้องให้รอดปลอดภัยนะครับผู้ที่พักอาศัยในบ้านหลังนี้เห็นบ่และครอบครัวนะครับที่ไปทำมาหากินอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับวางเว้นกันไปเด้อก็ว่าสู่พี่น้องฟังนะครับผมบ่ได้มานะครับนะครับแต่ก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณทางคุณพ่ออยู่ได้เมื่อก่อนก็ได้มาจัดอยู่ครับไปทอดคิดถึงแฟนเพลงอยู่นะครับบางเทื่อก็ได้สรุปไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับสรุปไปกุไก่พุทธิไกเราก็ต้องได้ไปครับไปได้เราก็ได้ได้อยู่กับที่บ่ได้ครับเมื่อก่อนก็ไปร่วมแสดงความยินดีมิซาแรกของคุณพ่อสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดพ่อโอนะครับอยู่ทางวัดป่าภูเขากระเมียวัดป่าพนาวันนะครับหลังจากแล้วรายการแรกก็ได้ก็มีพี่น้องฝากซองที่ตาต้อยไปอยู่บ่บ่สะดวกไปแต่ฝากจะไปเด้อได้จะไปอยู่ไปอยู่ฮอดคือเก่าครับพี่น้องเลยกับผมคุณพ่อโอนะครับก็เลยบอกว่าซองผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้เด้อมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อน้ำเราก็ให้พรมานะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอนรับแขกบางเรากับบุ้มเมื่อยดอกเพราะว่าอย่างยังนุ่มยังน้อยอยู่ยังหันยังแห้งอยู่บุ้มเมื่อยบุ้มเมื่อยบุ้มเมื่อยมาเหตุงานโดยแพทย์ศาสนาจักเนาะเหตุงานอับไทยเฮาเจ้าข่อยนี่แหละแม่นว่าพี่น้องไทยซะเป็นสัตบุรุษนะครับไทยเฮาก็ได้นะครับเอามาฟังเพลงหนูมีเมื่อวันศุกร์ที่9
ตุลาคมพบรักที่ปากน้ำโพช่อชวนชมวันมื้อนี่ขอดอกจานประหารใจนะครับแล้วก็คู่ครองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณหลายเด้อ FC Pick เด้อมาฟังเพลงที่ทางผู้เสี่ยวสีผู้เสี่ยวเตาผู้เสี่ยวสีเหตุงานเป็นรปภ.ดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่โรงโมหินตรงข้ามกับเพื่อนเล่าละนะครับอยู่พุ่นก็ได้มีงานมีการทำในเวลาที่กลางเว้นกับเหตุเวียกอยู่เฮือนกลางคืนไปเข้าเวรเนาะนะครับฝากให้เป็นพิเศษเด้อดาวมีไว้เบิ่งครับ

โลโลพีเสดิร์ดตบลงไปในวงนาฬิกา10 โมง 55 นาทีแล้วพี่น้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพลงนี้ฝากไปให้ทางพ่อเสี่ยวเต่าเด้ออยู่ทางบ้านนาโพรอยต่อกับบ้านหนองผือเทพนิมิตนะครับเฮือนนะครับอยู่ติดถนนสายนะครับสกลนครพนมนะครับไปในเนินๆนั่นเป็นโอ้ยโล่งๆประมาณสักเกือบ2 กิโลเมตรตรงเด่งเลยครับถ้าเลี้ยวซ้ายเข้านาโพแม่นบ่ถ้าเลยไปจังหวัดละนาโพเรดิโอของประสงค์เนืองทองพอๆกันอยู่งานศพนะครับเจ้ลิ้มก็ดีแล้วก็งานศพพี่น้องที่ฮู้จักคุ้นเคยได้เสียงนะครับสะท้อนย้อนมาหาโอ้ยลูกหลานเอ้ยได้ยินข่าวจากสุโตฮละเบอว่าผู้ใดเป็นผู้ใดตายวิทยุเคยปะไว้เดี๋ยวนี้เอามาเปิดใหม่ได้ฟังนะครับก็ขอบคุณในเสียงสะท้อนและก็รับฟังนะครับแล้วก็จะได้พัฒนาตัวเองนะครับหาข่าวที่อยู่ในท้องถิ่นท้องที่ไทยเฮานะครับมาเว้าสู่พี่น้องฟังเด้อ

0: ลูกก็มีหลากหลายราคาก็แนะนำเพิ่นไปอยู่ในบอกรถว่าสทต้อยแนะนำมาเราสิลดให้เป็นพิเศษเลยถ้าซื้อมาฟังทางวิทยุมีสังทะเลหนองแสง FM 150เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงนี่อีหลีขับรถให้พิเศษโลดครับพบแนะนำแต่อ้างซื้อรถครับสิซื้อไปเปิดฟังวิทยุมีสังทะเลหนองแสงนี่นะสะดอกแค่นี้ล่ะ บรถหน่อยก็รถหลายแล้วไปพี่น้องเอ้ย โอ้ยเนาะให้ว่าขับพี่น้องบ้านนี่เนาะแนะนำพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณนะเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นเพลงโลโลนี่ก็ฝากให้ผู้เสี่ยวเต้าก็ฝากให้ทางยังไม่ร้อยขึ้นนำเด้อแล้วก็สาวบ้างทีมงานแบบสุขุสุคนล่ะสาวนางดงต้องคู่คู่นี่ฮะสู้สู้เด้อสู้สู้เด้อนางดงต้องเด้อนะครับนะครับสู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้เท่านั้นซึ่งสิอยู่กับนะครับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ได้ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องเอ้ย อย่าวาดหวังกับเรื่องของอนาคตหลายเอาวันๆไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะตื่นเช้ามาเห็นหน้ากันได้ยินเสียงว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื้อเช้านี้เสียงออกมาจากรายการตุ๊กพระห้องใส่ตาต้อยคอเฟ่พี่น้องกว่าสิเล่นออกมาจักฮอดใส่แล้วได้ยินแต่เสียงมื้อเช้านี้ ฉะนั้นก็ความเป็นกันเองนะครับกับต้อยสุขจิตมังกายเป็นคนบ้านๆครับใส่แห่ฟังอยู่บ้านแต่แห่เฮานี่ได้ลูกหลานทบ้านแต่แห่นะครับเป็นจิตอาสาในการมาจัดรายการวิทยุนะครับเริ่มต้นจากมิสซังของแต่เฮานี่ล่ะน้องพี่น้องเนาะนะครับที่เปิดโอกาสให้ทางทีมงานได้เข้ามาเว้ามาจานะครับมาจัดเพลงม่วนๆนํากันนะครับเวลาสมมุติล่ะพี่น้องเอ้ยเอาเปิดเพลงนี้ซะก่อนเนาะคอๆกันไปเอาไว้พบกันในชั่วโมงนี่อู่ช่างเอกนะครับท่าแร่อู่ซ่อมรถยนต์วอเรื่องการช่างนิวัฒน์มูซีบ้านหนองบัวทองบัวรุษลงศพบ้านท่าแร่นิวเจริญการแว่นท่าแร่และดวงมาไฟร้านท่าแร่ยานยนต์นะครับบ้านท่าแร่อู่ซ่อมนะครับอู่ลงกึ่งนัทพงศ์การช่างนะครับอยู่มูซีบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่ฮานอมเดอร์ช่างนันช่างเนมนะครับแล้วก็หลังท่าแร่รับสร้างบ้านห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลนะครับแล้วก็ร้านโชคสุริยาราคาเล็กเมเทนซิสและอำนวยทรัพย์ทุกสาขาก็แล้วกันนะครับเวลาหมดขับชั่วโมงแรกพบกันชั่วโมงหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อจำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่ได้บุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยน

0: และการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแต่ต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องที่สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังฆ่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

ครับผ่านไปครับพี่น้องสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับเพลงอีก2เพลงนะครับบ่สิเป็นสาวบ้านเวิร์นขายเหล้าเป็นเพลงของทางพี่น้องทางสปป.ลาวนะครับร้องเอาไว้ฝากขยายมั่นเด้ออยู่ทางชุมชนเฟื่องฟูหมู่1นะครับฟังไปนำฟ้อนไปนำเด้อยายมั่นเด้อเข้ากับเจ้าอยู่ดอก ผู้ห้องใส่ล่ะออกมาบ่ทันแหละฝากให้เอ้อน้อยนำเด้ออยู่ทางชุมชนทะเลเหนือทะเลเหนือมื้อนี้ทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนทะเลพัฒนาจำกัดก็ได้ออกไปนะครับหาลือนะครับเลือกคณะกรรมการนะครับซึ่งเป็นตัวแทนนะครับของพี่น้องนะครับเวลาประชุมนะครับสมัยสามัญนะครับประจำปีก็จะได้ตัวแทนนะครับที่พี่น้องเลือกครับไปประชุมนะครับอยู่ทางเครดิตยูเนียนทะเลพัฒนาจำกัดนะครับซึ่งมื้อนี้ลงชุมชนทะเลเหนือเมื่อก่อนลงชุมชนพงฟูเนาะสามิตรสัมพันธ์ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นการออกพบปะพี่น้องที่เป็นสมาชิกนะครับของทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนทะเลพัฒนาจำกัดนะครับขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงหลายๆเด้อพี่มีฮันเด้อผู้บางคนกับหัวลมวอกวอกวอกแล้วพุ่นอ่ะฝนก็เริ่มสั่งฟ้าแล้วปลาก็เริ่มสั่งนองแล้วมือเศร้าในเห็นรถเกี่ยวเข่าใส่ล่อพ่วงซาลี่บอกห้องไปรับจ้างรับใบทางไหนเนาะพี่น้องเนาะน้ำมันขึ้นราคา43บาทแล้วน้ำมันโซล่านะครับบอกหูว่าราคาพี่น้องไปเกี่ยวเข่าจักไรจักบาทเนาะไทยซื้อรถเกี่ยวเข้ารับจ้างรับบ่ายก็ได้เพราะอย่างประคาดว่าราคาเกี่ยวเข้าก็คือสีขึ้นต่ำนะครับราคาน้ำมันคิดว่าได้อันนี้ก็ได้พี่น้องเลย ลายไทม์ไลน์ติ้งมาติ้งมาอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทางกลุ่มนะครับหรือว่าชมรมกีฬาฟุตบอลทะเล2000นะครับ18ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลเพื่อเป็นตัวแทนของทางชมรมกีฬาฟุตบอล2018นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนักฟุตบอลอายุนะครับบ่เกิน12ปีหรือว่า22ปีฮะล่ะนะครับเปิดรับสมัครเด้อพี่น้องเด้อตั้งแต่มื้อนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับนะครับโดยสิมีทีมของแต่โรงเรียนนะครับที่มีคณะครูได้เฮ็ดทีมนะครับว่าจะเป็นละแวกเขาก็มีโรงเรียนอย่างทะเลวิทยานะครับโรงเรียนหนองกระบอกโรงเรียนทางกรุงศรีนาเพียงเก่านาเพียงใหม่อุ้มจอกอุ้มจานระแวกเฮานี่แถวโรงเรียนบ้านนากอกนาแก้วเฮานี่หรือว่าทางหนองพกหนองผือเฮาแถวเชียงขอกเชียงเครือวันนี้ก็สมัครได้เด้อนะครับจะมีการแข่งขันนะครับฟุตบอลสำหรับนักกีฬาฟุตบอลอายุบ่เกิน12ปีหรือว่ารุ่นนะครับ U12 นะครับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเซนต์ไมเคิลคริสต์มาสครับนะครับทะเลครับครั้งที่9รับนะครับสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้นะครับเป็นต้นไปการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่19ถึงวันที่20ธันวาคมพ.ศ. 2569อยู่สนามฟุตบอลเซนต์โลแรนซ์นะครับตำบลทะเลเด้อพี่น้องเด้อรายละเอียดช่องทางการติดต่อสมัครได้ที่เพจนะครับของทางคนรักกีฬานะครับนะครับตำบลท่าแร่นะครับมีเพจอยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเปิดรับสมัครแล้วเด้อพี่น้องเด้ออยู่12ปีสมัครเข้ามาสมัครเข้ามานะครับมีเงินรางวัลได้รางวัลก็บ่หน่อยได้ลูกหลานเอ้ยนะครับแรงจูงใจก็ได้นะครับเพราะหยังเด็กน้อยคืออนาคตนะครับของชาติในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้พี่น้องเลยนะครับ
ราะฉะนั้นปีนี้ทางชมรมกีฬาฟุตบอลนะครับ2018นะครับก็ได้มีแนวคิดนะครับที่มีการส่งเสริมเปลี่ยนประเภทในการแข่งขันนะครับสำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ต้องนะครับเวียนส่งหนังสือเข้าร่วมแข่งขันนะครับทางเฮาสิได้ส่งก็คือโรงเรียนทะเลวิทยาโรงเรียนนาโพโรงเรียนหนองผือโรงเรียนบ้านทุ่งมนโรงเรียนบ้านแสนพันโรงเรียนบ้านหนองหอยโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างโรงเรียนบ้านโคกสะอาดโรงเรียนบ้านอุ่มจานโรงเรียนเซนโยแซฟสกลโรงเรียนบ้านเชียงเครือและโรงเรียนเซนโยแซฟสีสงครามนะเห็นบ่พี่น้องนี่ก็12ทีมแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วจะได้ส่งเสริมเนาะเงินรางวัลหน่อยบ่หลายนะครับรางวัลชนะเลิศนี่ 5,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศรองชนะเลิศนี่นะครับ 3,000 บาทนะครับรองชนะเลิศที่3 2,000 บาทและรองชนะเลิศที่4 1,000 บาทแล้วก็มีรางวัลดาวซันโวพร้อมอีก500บาทนะครับเป็นการส่งเสริมนะครับสำหรับน้องๆยุวชนเยาวชนอยู่12ปีเด้อนะครับเฮาต้องปั้นรุ่นนี้ขึ้นมาได้พี่น้องรุ่นใหญ่ก็จัดไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็ได้เปิดโอเพ่นไปแล้วนะครับคุณไก่ก็จัดไปแล้วนี่เป็นของทางชมรมโดยตรงเลยเพื่อหารายได้อย่างครับพี่น้องการที่ทางชมรมได้ปรับปรุงนะครับเหตุนำสนามนะครับได้ลดทางอบจ.นะครับมาซอยสนับสนุนในการเกรดนะครับได้เอาดินลูกรังลงได้เอาทรายขี้เป็ดลงนะครับเบื้องต้นและก็เกรดและก็ทางชมรมก็ได้ติดต่อเอาหญ้าพัทลัมมาจากปทุมธานีมาปลูกนะครับซึ่งมีพระคุณเจ้าปู่นะครับหลวงจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับเป็นประธานในพิธีปลูกหญ้าเฮาต้องเฮ็ดการบ้านต่อไปก็คือ1ต้องดูแลในการรดน้ำตัดหญ้าต่อสปริงของสปริงเคิร์ดเข้าไปนะครับโน่นนี้นั่นค่าใช้จ่ายตามหลังมามันเป็นการบ้านครับพี่น้องรายได้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทางชมรมได้จัดกิจกรรมนะครับก็สิเอามาเป็นค่าใช้จ่ายค่าบำรุงสนามนะครับต่อไปนะครับพี่น้องเด้อค่าฟืนค่าไฟนะครับที่ใช้ในสนามนะครับทางเฮาก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับพี่น้องเอ้ยบางเทื่อก็อาจสิจับต้นชนปลายแน่นะครับก็มีให้เฮาเจ้าค่อยนี่ล่ะซอยเดียวคนละไม้คนละมือแล้วก็ห้างร้านต่างๆที่เป็นผู้อุปถัมภ์นะครับคำยูได้พี่น้องเอ้ยนะครับซอยเดียวเด้อนะครับวันที่19 20นะครับที่สิฮอดจอดถึงนี่เด้อนะครับก็สิเริ่มการแข่งขันนะครับเดือนธันวาคมพ.ศ. 2569ณสนามฟุตบอลเซนโดแลนด์ตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับมาฟังเพลงธรรมดาได้แต่ว่าเพลงที่ปุ๊บสาวบ้านวงไทยลั่นพุทธยมันส่วนสุโขทัยระทมนี่ก็ฝากให้ทางพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับนำนะครับจากที่สูงไหลลงมาจากที่ต่ำซึ่งล้นทะลักนะครับท่วมให้ท่วมนาพี่น้องนะแถวภาคกลางเขาก็ดีนะครับเป็นต้นพี่น้องอยู่ในตัวเมืองนะครับใจกลางของกรุงเทพกรุงไทยแถวใกล้ๆกับรุ่งรุ่มน้ำร่องน้ำเจ้าพญานี่ก็ได้นอกพี่น้องเนาะพี่กำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อสุโขทัยระทมนี่ก็ได้โอ้ยจะแท้ใดบ้านพี่ถูกน้ำท่วมนี่ก็ได้โอ้นะครับเบิ่งข้าวแล้วก็สลดหดหูนะครับเนาะเบิ่งแล้วก็โอ้ยเอาไปกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อสองเพลงครับพี่น้องมีเพลงเป็นฮักเป็นแฮงจากยายตู้ปู้เราก็ได้เอฟซีได้วันที่13นี่มันที่13นี่มืออื่นบ่รู้มื้อนี้มืออื่นหรือมือนี้เนาะนะครับวันพุธโอ้มื้อก่อนพุ่นเนาะเป็นวันเกิดบ่เกิดแล้วนั่นใดบ่ได้บอกชัดเจนมาฮู้ตัวครบรอบแล้วพุ่นว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟัง2เพลงนะครับพี่น้องมาฟังเพลงนี้ก่อนเด้อชู่ทางใจผมเล่นของวินัยพันธุรักษ์นะครับให้ได้ฟังทานินก็มีหลายผู้หลายคนร้องก็มีเวอร์ชันเป็นยอดรักสลักใจก็ได้แต่ผมเล่นของวินัยพันธุรักษ์ให้ฟังกันแล้วกันเนาะสำหรับใหญ่ต้นตาไอเดอร์นะครับฝากเป็นพิเศษครับ

0: ทุกคนอันนี้คือ
1: ผ่านไปครับพี่น้องโอ้ยเติมฮักเติมแห้ง หลายๆผลงานเพลงเนาะที่ผมเปิดไปสู่ให้พี่น้องฟังนะครับเป็นเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับทั้งนั้นครับพี่น้องเอ๋ยเฮามาร่วมกันนะครับจัดเพลงนะครับนำกันด้วยพี่น้องเด้อในรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับโดยกูค่าต้อยสมจิตนะครับมังกายนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ซึ่งในขณะนี้นะครับทางคุณพ่อนะครับชัยเฉลิมสุทธินะครับคุณพ่อกฤษดาว่องไวหรือว่าคุณพ่อสิทธิสิทธิ์นะครับคันสีทองนะครับกำลังจัดกิจกรรมนะครับเยาวชนสัญจรย้อนรอยอีสานเชิญเด็กนะครับนักเรียนคำสอนตั้งแต่ป.3ป.6นะครับมาร่วมนะครับกิจกรรมนะครับอยู่ทางศาลาปิติมหากรุณนะครับวัดทะเลนะครับวันพุธมื้อนี้นะครับซึ่งทางคณะนะครับชาลิเซียนนะครับมาจัดกิจกรรมนะครับดีให้กับลูกหลานตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งจนฮอดเที่ยงได้ลูกหลานเด้อนะครับอยู่ศาลาปิติมหากรุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับส่งเสริมครับลูกหลานนะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่ทางวัดก็ได้จัดเกือบทุกเดือนนะครับก็มีบรรดาห้างร้านต่างๆก็ได้ให้การสนับสนุนเรื่องของอาหารว่างนะครับผู้เล็กผู้น้อยช่องทางในการเฮ็ดบุญเฮ็ดทานผู้ละร้อยสองร้อยนะครับเติมเต็มให้ลูกหลานได้กินอาหารว่างนะครับในช่วงเบรกนะครับโครงการอบรมเดือนละเทื่อนะครับโดยทางคุณพ่อสมศิลป์จันลาคุณพ่อเจ้าอาวาสอัสรวิหารอัครธิบดามิแคลทะเลก็ได้เหตุโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ส่งเสริมให้กับเยาวชนนะครับของไทยเฮาได้นะครับก้าวต่อไปนำกันในอนาคตต่อไปเนาะพี่น้องเนาะพอดีมีไลน์เข้ามาจากพี่สุเมธนะครับพี่สุเมธนะครับไลน์เข้ามาบอกว่าโอ้ฟังเสียงชัดเจนมากครับนะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่สุเมธเด้ออยู่ผู้ใดอยู่ทางฟาร์มนะครับดีๆฟาร์มทางขึ้นไปนี่บ้านสวนนี่ครับขึ้นไปทางบ้านประโคเนาะถนนแทรสุนคามเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณจักว่าง2กิโลนะครับกว่าๆนั่นแหละก็สิฮอดสวนก็เป็นสวนที่สามารถไปศึกษาดูงานได้เด้อพี่น้องเด้อเราเลี้ยงกบโอ้เลี้ยงปลามีกบผักหวอกผักหวานนะครับยามเฮ็ดออกก็บ่ได้หาเก็บไก่ดอกเก็บแถวนั้นล่ะเฮ็ดก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเป็นส่วนที่กลุ่มวิสาหกิจนะครับก็สามารถไปศึกษาดูงานได้เด้อนะครับพี่น้องอยู่ในชุมชนอยู่ในคุ้มก็ได้นะครับจะได้กบไปเลี้ยงบ่อยังได้ลูกพวกลูกปลาหมดนี่นะครับก็ไปศึกษาดูงานได้เด้อพี่น้องเด้ออยู่ทางสวนเป็นห้องฟาร์มเป็นฟาร์มได้นะครับฟาร์มนะครับดีๆฟาร์มนะครับพี่สุเมธนะครับแล้วก็ขอเพลงเข้ามาพร้อมนะครับขอเพลงให้ครับมีรักแฟนเพลงที่ฟังรายการนะครับอย่างเพลงทางสายเปี่ยวนะครับของเสกสรรเนาะทองสวัสดิ์นะครับเป็นผู้ร้องนะครับพอดีผมได้รับสายโทรศัพท์หลังไมค์จากสาวนางดงต้องนะครับโทรมาขอเพลงไอ้สินอนกับไผโอ้ซื้อจริงฮะคือเพลงเจ้าสินอนกับไผเนาะเพลงนี้หันแล้วว่าเพลงลูกกุ่งได้ก็มีจิรพันธ์วิรพงศ์นะครับร้องแน่แล้วก็มีออสบอกออสก็ร้องเนาะบอกออสโอภาสนะแต่ก็ผมจะเล่นเพลงนี้แหละมันเข้ายุคเข้าสมัยเนาะสองเพลงเนาะฟังนำกันด้วยพี่น้องเด้อในช่วงของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับ

คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามนะครับรับฟังนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงโดยคุณข้าต้อยสมจิตนะครับมังกายรับหน้าที่นะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับพบพ่อกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ฮอดวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงฮอด12นาฬิกาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมได้รับความไว้วางใจนะครับจากร้านโชคสุริยาโชคลังคาเมเทนซิสบริหารจัดการโดยคุณสุริยาศรีวรกูลหรือว่าเสียเอเสียใหญ่ใจสปอร์ตร้านอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลเส้นโลแลนด์นะครับตำบลทะเลเด้อพี่น้องเด้อก็จำหน่ายเรื่องของอุปกรณ์การก่อสร้างนะครับเล็กหินปูนทรายเล็กกล่องเล็กตัวซีสีท่าเฮือนสีท่าซานมูนี่นะครับมีครบจบอยู่หั่นสังกะสีซุปเปอร์ดีก็มีเด้อพี่น้องเด้อขนาดความยาว12ฟุต6ฟุตมูนี่นะครับน้ำยาเรซินเอาไว้อุดหอยหัวเพื่อหาปลาหัวเอาไปอุดถังน้ำมันรถ3ล้อเครื่องไทยอ้ําไทยหัวเอาไปอุดสังกะสีเก่าอลูซิ่งหัวตามฮูน็อตเอาไปอุดพี่น้องเอ้ยเสียเอมีพนักงานสอนพิธีการในการนะครับผสมน้ำยาเรซินพร้อมเด้อพี่น้องเด้อสุขภัณฑ์ในห้องน้ำก๊อกน้ำก๊อกในปั๊มน้ำนะครับแบบออโตเมติกก็มีดูดน้ำเหลือก็มีซัมเมอร์หมู่น่ะนะครับก็ไปที่ร้านโชคสุริยาหรือโชคลังคาลิกเมเทนซิตนะครับบอกว่าเป็นห้างทองเฮงเฮงยาวราชสาขาทะเลอันนี้จำหน่ายทองรูปพรรณนะครับราคายุติธรรมสร้อยคอแหวนตุ้มต่างหูหมู่นี่นะครับเลดแขนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วห้างทองเฮงเฮงยาวราชสาขาทะเลได้รับประกันจากสคบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของทองคำนะครับบริหารงานโดยเฮียเน่งเจ๊ปุ๊กเด้อพี่น้องเด้อร้านอยู่ติดคิวรถสองแถวสายทะเลเขาสกลนี่ครับแล้วกับโบไกครับทางร้านนิวเจริญการแว่นทะเลซึ่งให้การบริการตรวจนะครับวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาแพ้แสงแดดแสงคมแพทย์นะครับให้ไปผ่าตัดนะครับตาต้อมูนีตัดมาแล้วผ่ามาแล้วให้ไปตัดแว่นนะครับไปสายดีล่ะไปนิ้วเจริญการแว่นผมขอแนะนำกับพี่น้องทางร้านก็มีเลน UV 400นะครับตัดประกอบให้พร้อมราคาบ่แพงอย่างที่คิดนิสิตนักศึกษาเฮียนอยู่แถวมอเกษตรศาสตร์หรือว่าราชภัฏหรือว่าละแวกนี่ให้นำบัตรนะครับนักศึกษามาลดทันที 50-70% ที่นิวเจริญการแว่นสาขาท่าเลขก็ดีหรือสาขาทางหลวงมอไฟก็ได้ส่วนผู้ทรงคุณค่านะครับผู้สูงวัยนะก็ลด 50-70% เด้อพี่น้องเด้อไว้ใจได้นะครับไปที่นิวเจริญการแว่นนะครับท่าเลขบอกว่าฟังมาจากรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงเท่านั้นล่ะลดเป็นลดบ่หน่อยก็หลายพี่น้องบอกเพิ่นโลดบอกว่าอีตาต้อยบอกมาแนะนำมาว่าสั้นเถาะน้อเสียหนุ่มนะครับแล้วก็เจ๊ดาว โอ้การบริการแบบพี่แบบน้องได้สำหรับนะครับเสียหนุ่มเจ๊ดาวนี่ก็ได้นิวเจริญการแว่นท่าเล่แล้วก็สาขาทางหลวงมอไฟใกล้ตลาดสดตรงข้างกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงนะครับอู่ลงกึ่งนัทพงษ์การช่างครับให้การบริการสั่งนะครับมีเครื่อง CNC งานกัดงานเจาะงานเชื่อมนะครับและก็ยังจำหน่ายในเรื่องของน้ำมันเครื่องคัสตอมบ่อยพร้อยพร้อมนะครับและก็ยังจำหน่ายแบตเตอรี่นะครับรถยนต์อยากได้จักแอมยี่ห้อหยังมีครบจบอยู่หั่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปใช้บริการได้งานโตเติมดัดแปลงรถน้อยรถใหญ่เห็นรถทัวร์นำเที่ยวนะครับรถพ่วง18ล้อหมู่นี้จะเอาไปแก้ง่วงแก้ควายหรือว่าเห็ดเป็นรถดำหมู่นี้นะครับโตเติมดัดแปลงครบวงจรที่อู่โรงกึ่งนัทพงษ์การช่างมีเครื่องไม้เครื่องมือที่อันทันสมัยนะครับแล้วก็มีพนักงานที่มีคุณภาพมีศักยภาพในการทำงานเป็นคนรุ่นใหม่ผ่านนะครับงานสายตรงนะครับในการซ่อมนะครับก็ดีด้วยงานโตเติมงานเชื่อมงานดัดงาน CNC งานเจาะงานนะครับดัดเดี๋ยวพี่น้องโดยช่างนันช่างเนมนะครับเป็นผู้บริหารจัดการ
เป็นคนรุ่นใหม่วิสัยทัศน์ไก่ครับพี่น้องเอ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเข้าไปใช้บริการได้การันตีได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของช่างนั่นครับ0878645022เบอร์ช่างเนมครับ0879549475เด้อพี่น้องเด้อนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทางลั่งทะเลหลับสร้างบ้านส่งนะครับหอพัก10ยูนิต2ชั้นอยู่ในมอเกษตรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครตอนนี้กำลังเฮ็ดเวียกอยู่ในมอเกษตรศาสตร์นะครับขึ้นอาคารใหม่ขึ้นชั้น2แล้วกำลังขึ้นโครงหลังคาพร้อมรวดเร็วชับไวพร้อมหยังเขามีพนักงานที่มีคุณภาพสายตรงอีกอันนี้ก็ได้นะครับอยากได้สุขภัณฑ์แบบใดนะครับสินอุปกรณ์เกรดใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังทะเลหลับสั่งบ้านจัดให้จัดให้เพราะหยังเจจินสั่งลุยนางกลางใจเบาหาเจจินสั่งลุยได้หมายเลขโทรศัพท์ของช่างลั่งนะครับโดยตรงครับ0815808651เด้อพี่น้องเด้อส่วนเบอร์ของเจจินสั่งลุย0811786905หลังทะเลหลับสั่งบ้านนะครับมาทางนะครับร้านทะเลยานยนต์ซึ่งให้การบริการสั่งเครื่องมันเป็นสามล้อเครื่องไทยอ้ําไทยสกายแล็บไทยนี่ซ่อมจักรยานไฟฟ้านะครับและก็รถรุ่นใหม่ CPO PCX บ่สิเป็น MSR มื้อนี้สกูปี้ไอมื้อน่ะน้ำมันเครื่องก็มีหลายหลากหลายยี่ห้อพี่น้องเอ้ยได้การได้การพี่น้องเอ้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องนะครับรถมอเตอร์สอบมอเตอร์ไซค์มีปัญหาซาเล้งขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลังเมื่อก่อนพี่น้องก็มาเอาไปเฮ็ดเองเมื่อวานนี่ก็ต่อให้พี่น้องเอาไปใส่ขายเข้านี่ร้านขายเข้าขายเข้าขายแก้บขายห้ำนี่อยู่นี่ครับอยู่มองจุดยูเทิร์นนะครับหน้าเฮือนท่านสอทอเอนี่ร้านขายข้าวอยู่นี่วงโซโซโวกี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโลกพุ่งข้างแป๊บอย่างดีพี่น้องเด้อก็มีจำหน่ายได้เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ร้านทะเลยานยนต์ยังให้การบริการล้างอัดฉีดพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่มาใช้บริการนะครับเป็นระยะระยะเบอร์โทรศัพท์ครับ0883177000อันนี้เบอร์ช่างตองนอนน้อยเด้อพี่น้องเด้อส่วนเบอร์ผมนะครับ0813800359ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับวรวุฒิโรงศพนานเห็นบอกพี่น้องไม่อัดไม่จริงมีครบจบอยู่ในหั่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับแบบสี่เหลี่ยมแบบหกเหลี่ยมนะครับในหีบก็มีบุกผ้านะครับแดงให้พร้อมมีหมอนมีผ้าแดงมีศาสตร์ผืนหนึ่งสมณคุณอีกแถมศาสตร์เอาไว้ยังอยากเอาปูใส่ศพแล้วก็ย่อลงก็ได้หรือว่าเอาไปปกหีบเวลาเอาศพลงหลุมศพแล้วจะปกหีบก็ได้เอาที่พี่น้องสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหีบศพของนายช่างวรวุฒิโรงศพนี่โยค่ำวอดช่วงนี้ก็ได้ป้าพี่น้องทางใกล้และไกลก็มาเอาหรือว่าให้ไปส่งนะครับขายทางเพจแน่ขายในเฮือนในซานนำอยู่นี่เด้ออยู่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูม่องละกะโตถนนคนเห็ดน้ำดาวนี่ครับเสร็จลงไปทางตลาดใหม่นี่สิไปทางท่าเรือท่าใจพุละนะครับใกล้สี่แยกนะครับของเจวิเงื่อนอาจารย์สวงนี่เด้ออยู่ทางด้านซ้ายมือครับสำหรับบรมวุฒิโรงศพนะครับหมายเลขโทรศัพท์โทรไปโน้ตครับ0872199503087-219-9503หลับซ่าแน่ก็โทรดุๆเดี๋ยวก็หลับดอกถ้าดึกดื่นเที่ยงคืนก็ได้นะครับโทรดุๆดึกดื่นเที่ยงคืนเวลาจะเอาหีบศพเพราะสิ่งที่เราบ่คาดคิดมักเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการเป็นการตายนะครับมีพบต้องมีจากมีพรากกันไปเนาะพี่น้องเนาะราคาก็แตกต่างเด้อหีบศพก็ได้ของเด็กน้อยของผู้ใหญ่ไม่อัดไม่จริงไม่ซักมูนี่นะครับฉะนั้นก็ติดต่อสอบถามก่อนนะครับ0872199503นะครับไปทางอ้าไก่สดอ้าไก่สดตลาดเก่าท่าแร่ครับพี่น้อง
จำหน่ายสิ้นส่วนไก่สดสดใส่กอกลูกสิ้นแหนมหมูย่อไก่จ้อปลาจ้อเส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มหมูกระทะเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้อยู่ในครัวเฮือนนะครับเสียร้านเปิดตั้งแต่ยกตีสี่ผู้ใดจนฮอดหกโมงแรงพลึกว่าขายโอ้ยเสียเจเรือนนะครับเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีน้ำใจงดงามพี่น้องเลยเด้อสำหรับท่านเทพากรเสมอพิทักษ์นายกเทศมนตรีนะครับตำบลเมืองทองทะเลเราจนได้เป็นฮอดนายกเลยนะพี่น้องก็บ่แม่นธรรมดาได้โอ้เจเรือนก็เป้ใจเกินร้อยอันนี้ก็ได้เนาะเจเรือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปที่อะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าทะเลเมื่อวานพุ่นทาบทามเรื่องดนตรีสิเล่นฉลองวัดป่าพนาวันในวันจันทร์เนาะเป็นวันหยุดชดเชยเดือนธันวาคมพ.ศ. 2569เพราะหยังเพิ่นเป็นคนมีวิสัยทัศน์ในเสียอะนี่สิวนนะครับวงแต่ละวงนี่จนครบรอบมาถึงคิวของสมจิตซาวระบาดนี่นั่นป้าทุกพลถามฮอดคิวเจ้าได้เพิ่นเอาผ่านจะได้หาแล้วบ่นี่จะได้หาแต่ว่าเป็นราคาที่เฮ็ดบุญนำกันนะครับเป็นราคาที่ร่วมทำบุญนำกันต่อยอดนำกันเพราะอย่างบ้านผักวัดป่าเนี่ยต้องมาแล้วคุณว่าเฮ็ดมาหลายปีแหละอันทุนนี่ก็ยังบ่เพียงพอเพราะบ้านผักประสงค์ต้องมาแล้วคุณว่าก็เลยว่าไอ้เอ้ยเอาราคาเฮ็ดบุญนำกันได้เข้าใจครับเข้าใจต้องหาต้อสุจิตมังการนะเป็นราคาเฮ็ดบุญเมิดเอานะครับอาไก่สดเนาะนะครับอู้ช่างเงี้ยครับให้การบริการในเรื่องโครงการเฮ็ดน้ำสีรถยนต์ซ่อมบำรุงนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์จำหน่ายอะไหล่เก่าและก็ใหม่นะครับช่วงนี้เพื่อนกับผู้เปิดร้านขายในเรื่องของน้ำมันขอกน้ำมันเครื่องอะไหล่นะครับเก่าใหม่นะครับสายพอกสายพานรถถอกรถไทยหมอกไทยมิ่งมูนี่รถแต่ดีหัวก็จะเป็นเรื่องนิสสองนิสสันโตโยต้าพาวอกพาวโวนะครับพาวโวมูนี่รุ่นใหม่ล่าสุดนี่เนาะอีสองอีซูซูมันผุมันพังนิสสันมันหันมันเฮงคุณว่าว่าไอ้แม่นอยู่บ่น้องอยู่ที่เฮาซ่อมบำรุงดูแลเด้อพี่น้องเด้อไปใสไปอู้ช่างเอกนะครับบ้านทะเลเด้อพี่น้องเด้ออยู่ใกล้บ่ไกลกับร้านทะเลยันยนต์ครับหมายเลขโทรศัพท์ของเสียเอกนะครับ0872334818 0810582821ครับเจ้าแน่เวลาสิหมดครับอู้บ่เรื่องการช่างของเฮาสบายไป108อย่างเกินซะไปหาบ่ในฮุกมีบ่ในฮุกในอ่างจัดไปตามคำเรียกร้องเพิ่นว่างบเท่าใดตั้งมาซ่อมบำรุงเครื่องรถรถยกรถยนต์ทุกประเภทย่างตามป้าโทมีเครื่องอัดสายไฮดรอลิกนะครับพร้อมนะครับรับโตเติมดัดแปลงรถกระบะรถดำดำแคสซอร์แคสซีบางเทื่อส่งมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นอยู่เอามาประกอบเดี๋ยวได้รถก็ได้ได้สำหรับเฮียวุฒิก็ได้ป้าโทปีลิกแล้วเกินบ่เก่งอันนี้ก็ได้กู๊ดไอเดียมีเครื่องรีมอกรีแมปนะครับในเรื่องของข้อมูลรถที่ไทยเฮาเจ้าข่อยไปรีแมปอยากให้มันหันมันแหงบัดนี้เฒ่ามาแล้วจะกู้ข้อมูลคืนอยากใส่ทรงเฒ่านี่นะเพิ่นว่าก็เป็นหยังก็กู้ข้อมูลคืนแม่นบ่เฮียวุฒิสุดยอดครับเบอร์โทรศัพท์เด้อพี่น้องเด้อจดเอาไว้ครับเพื่อจะได้ใช้บริการยามเวลาคับขันครับ0895762987 08

นะครับนะครับนั่งเกาะห้องเกาะพี่น้องต้องการเงินนะนะพี่น้องเอารถไปจำไว้บ่หรือว่าเอาคู่มือไปจำไว้เอาได้ครับพี่น้องเลยที่หอโจกอำนวยทรัพย์2014ของไปทางเฟซบุ๊กได้ลุกไปทางเต้นรถอำนวยทรัพย์สาขาท่าห้างโฮงหน้าเทศบาลนะครับตำบลห้างโฮงคุณสายสุนีสุวรรณศรีเจนีแล้วก็น้องหญิงยูฮันเดอร์0812612322สาขาอยู่ทางอาการอำนวยคุณสมยศคุณนิดคุณแม่มนะครับหมายเลขโทรศัพท์0812958268นะครับอยู่บ้านแพงใหญ่ก่อนจะฮอดอำเภออากาศอำนวยเด้อสาขาทางฟังโคนกับคุณปรีชาคุณหมูนะครับ0828478960นะครับอยู่บ้านไหยองก่อนจะเข้าฟังโคนได้สาขาหน้าค่ายกิจศิวราครับคุณวัดคุณซื้อจริงกับคุณประโมทนะครับคุณวัดเจอิ่มนะครับ0862348799และสาขาน้องใหม่คุณพรตนะครับคุณวิทย์คุณกริชนะครับ0833539099ป่าโทษพี่น้องเลยเอาเข้าไปนะครับมื้อนี้ว่าวจักคำแล้วนี่ฮอดแสนคำแล้วบ่นี่ นะครับเนาะพี่น้องเนาะใกล้มองใดสะดวกมองใดไปอุดหนุนกันมองหั่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเวลาFC แก้วนะครับอยู่ทางชุมชนทะเลใต้นะครับวอสเปนเอาความรักของเธอคืนไปนะครับจากป้าต้อยนะครับแล้วก็มาทางยายตุเล่าสู่หลานฟังพร้อมเนาะเอาเวลาหมดแล้วพี่น้องเอ่ยประมาณนี้แหละเพียงกระนั้นมีเพียงทุกคืนนอนฝันเห็นหน้าเพียงของพี่น้องทางสปป.ลาวจากเสานางดงต้องกำลังเบิ่งกับเจ้าเกี่ยวเข้าให้กำลังใจไปเบิ่งกับเจ้าเนี่ยก่อพุ่นจ้างคนมาเกี่ยวเข้าบ่เออเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเวลาหมดแล้วพี่น้องเราพบครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
3: 0898633349

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อคำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่ได้บุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซันของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่จำที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนต์สกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันที่เป็นถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนทันข่าวผมมนต์สกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับเสียงช่วงต้นรายการกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาก็หมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้วันพุธครับวันพุธที่14ของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะเมียย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเดือน11นี่คือเดือนนับจากเดือนข้างขึ้นข้างแรมนะครับไม่ได้นับจากเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะฮะเรียกว่านับเดือนทางจันทรคติส่วนมกราคมกุมภาพันธ์มีนานั้นเดือนทางสุริยคติสุริยะก็คือพระอาทิตย์อันนี้จันทรคติก็คือดวงจันทร์เพราะฉะนั้นนับจากดวงจันทร์ข้ามขึ้นข้ามแรมมาเรื่อยๆนี่เป็นเดือน11แล้วนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวไร่ชาวนาเกษตรกรเขาก็จะนับเอาเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4มาเรื่อยๆในเดือนจันทรคตินี่แหละนะครับในการทำไร่ทำนาสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรทั้งหลายครับหลายๆท่านก็กลัวอะไรกลัวฝนตกเพราะว่าอยู่ช่วงนี้กำลังเกี่ยวข้าวพันเบานะครับข้าว3เดือนก็ถ้าเกี่ยวแล้วตากข้าวอยู่เกิดว่าฝนตกลงมาทำให้ข้าวมันเสียหายได้เวลาตากแห้งแล้วข้าวมันจะหักเวลาไปลงสีข้าวข้าวมันจะหักมันจะไม่แข็งมันเหมือนกับข้าวแช่น้ำไว้แล้วเอามาตากแห้งนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยพี่น้องชาวนาเขาก็อยากจะทราบว่าฝนจะตกไหมช่วงนี้นะครับเพราะว่ากลัวอย่างที่มนสกลทวาปีพูดนั่นแหละนะครับกลัวข้าวเสียหายก็เลยวันนี้ก็อยากจะเรียนให้กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาที่เกี่ยวข้าวนะครับได้ทราบว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกี่ยวด้วยมือคือใช้เขียวเกี่ยวข้าวไม่ได้ใช้รถเกี่ยวข้าวนะฝนไม่น่าจะมีตกครับในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครหรืออีสานตอนบนทำไมไม่บอกให้ชัดว่าไม่ตกบอกชัดถึงขนาดนั้นนะครับไม่เรียกว่าพยากรณ์ครับเขาเรียกว่าไม่ได้เรียกพยากรณ์ไม่ได้เรียกว่าทำนายแล้วนะครับเขาเรียกว่าฟันธงเลยเพราะฉะนั้นมนสกลทวปีจึงใช้คำนี้นะฮะคาดว่าไม่มีผลเพราะตรวจสอบจากจะภาวะดินพระอากาศของจังหวัดสกลนครและก็ของที่ท่าแร่เนี่ยสถานีวิทยุอามนอยู่ออกอากาศอยู่เวลานี้เนี่ยตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่ามันมีกลุ่มเมฆฝนอยู่เล็กๆบางๆเพราะฉะนั้นเมื่อแดดออกมานะครับมันคงจะทำให้กลุ่มฝนเหล่านั้นกระจายหายไปได้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีฝนตกแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะจะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนี่คงจะประมาณวันที่20หรือหลังวันที่20ตุลาคมนู่นแหละตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างปลายฝนอยู่นะครับคดีก็เกี่ยวกับเรื่องของพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเขาใช้คำว่าพยากรณ์อากาศนะหรือใช้คำว่าคาดหมายลักษณะอากาศทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่มีใครยืนยันได้ 100% นี่แหละว่าลักษณะอากาศมันจะเป็นอย่างไรมันอาจเปลี่ยนแปลงได้พูดไปแล้วกลับเป็นเรื่องอย่างอื่นไปคนละเรื่องเลยนะฮะก็ขาดความเชื่อถือไปเลยนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานขององค์กรของรัฐนะครับที่ประชาชนเขาจะต้องฟังและเขาก็จะต้องเชื่ออาคราวนี้มนสกลทวาปีก็ขอเอาข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาบอกกับท่านผู้ฟังครับว่าฝนจะตกน้ำจะท่วมหรืออะไรเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอเช็คมันมีหลายสำนักครับเหมือนกันกับว่าฝนจะตกแต่ว่าเมื่อเช็คดูแล้วนะครับมันกลับไม่ตรงกันนะกับสำนักงานสำนักอุตุนิยมวิทยานะครับมนสกลทวาปีเคยตรวจสอบว่าจะเอามาบอกกับท่านผู้ฟังอยู่นะฮะเอาไปมากับมันไม่ใช่เอาเป็นอย่างนั้นซะนะฮะคราวนี้ขอเช็คดูอีกซะก่อนเพื่อความแน่นอนเอาเป็นพยากรณ์อากาศของวันที่14เนาะเพราะว่าวันนี้ก็วันที่14เอาพยากรณ์อากาศวันนี้14ตุลาคม2569ทั่วไทยให้ระวังบางแห่งบางพื้นที่ฝนตกหนักส่วนกทม.หรือว่ากรุงเทพมหานครยังมีฝนอยู่14ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างไม่ใช่ทั้งภาคนะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางทั้งภาคแหละนะฮะกรุงเทพมหานครปริมณฑลอีกภาคตะวันออกทั้งภาคและภาคใต้ตอนบนนะครับยังไม่ได้พูดถึงตะวันออกเฉียงเหนือนะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงความหนาวเย็นนี่แหละจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่และทะเลจีนใต้อยู่ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่าสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่กำลังมีฝนฟ้าคะนองอยู่นะครับ
ส่วนตรวจสอบเป็นภาคๆตั้งแต่6โมงวันนี้6โมงเช้านะวันนี้ไปถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้24ชั่วโมงครับมีฝนฟ้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30เองภาคเหนือนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอันนี้ยังหนักอยู่ทางฝั่งตะวันตกของภาคเหนือครับและก็กำแพงเพชรอุณหภูมิตอนเช้าค่อนข้างเย็นครับ21ต่ำสุดสูงสุด26องศาเซนติเกรดแต่ช่วงบ่ายกับร้อนเช่นเดียวกันกับที่สกลนครเวลานี้กำลังร้อนครับอุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่าย33ไปจนถึง36องศาเซนติเกรดนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอีสานบ้านเราเป็นยังไงอีสานบ้านเราในฝนแค่ร้อยละ30ของพื้นที่ครับพื้นที่ในภาคอีสานกว้างขวางมากไม่รู้ว่ากี่จังหวัดใช่ไหมแต่ว่าฝนจะตกแค่ 30% ของพื้นที่เท่านั้นส่วนมากที่ไหนฟังให้ดีนะจังหวัดเลยนะครับชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีไม่มีเลยทางอีสานตอนบนไม่มีชื่อนี้นะครับแต่ว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาไม่มีชื่อเหมือนกันแต่มันก็ตกได้นั่นแหละครับการยืนยัน 100% ก็เลยทำให้พลาดคราวนี้มาที่ภาคกลางภาคกลางนั้นยังเยอะอยู่ฝนน่ะ 70% ของพื้นที่นะครับในขณะที่ภาคเหนือฝน30ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน30ลงไปภาคกลางปุ๊บ 70% ของพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับอันนี้ภาคกลางยังอีกหลายจังหวัดอุณหภูมิ 13-26 องศาเซลเซียสส่วนตอนบ่ายร้อน 34-36 องศาเซลเซียสนะครับกันนี้ไปภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกฝนเยอะร้อยละ60ของพื้นที่ครับใกล้เคียงกับภาคกลางภาคกลางร้อยละ70ตะวันออกมีไม่กี่จังหวัดครับเรียบแผ่นดินไทยชายแดนนั่นแหละติดกับเขมรนั่นแหละฝั่งตะวันออกนะครับตั้งแต่นครนายกลงไปอ่ะเพราะฉะนั้นทางนี้นี่ฝน60นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไปตกแถวตอนล่างเอาเริ่มตั้งแต่ฉะเชิงเทราสะแก้วก่อนนะครับสะแก้วจะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้า24-26องศาเซลเซียสตกตอนบ่ายร้อนแต่ว่าไม่มากเท่าภาคอื่น 32-34 ภาคอื่นนั้น 32-36 คราวนี้ทะเลจังหวัดตราดระยองชนบุรีนี่ต่ำขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรคราวนี้ลงใต้ครับใต้นี่ดู2ฝั่งเพราะว่าด้ามขวานไทยนี่นะครับตั้งแต่กรุงเทพราชบุรีลงไปเพชรบุรีประจวบมันจะค่อยๆยื่นลงไปเรื่อยๆในทะเลอ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแบ่งเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนทั้งอันดามันทั้งภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน่ะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกคราวนี้มาแบ่งเป็นตะวันออกตะวันตกแล้วเรามาดูตะวันออกก่อน 60% ของพื้นที่นะตกหนักมีครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช
ส่วนอุณหภูมิตอนเช้านั้น 23-25 องศาเซนเซียสตกตอนบ่ายก็ร้อน 33-35 องศาเซนเซียสนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่กำลังมีฝนฟ้าคะนองอยู่คลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรคราวนี้ไปตะวันตกของภาคใต้คือฝั่งทางทะเลอันดามันฝนร้อยละ60เช่นกันครับกับฝั่งตะวันออกและก็มีตกหนักบางแห่งพังงากระบี่สองจังหวัดนี้นะครับส่วนอุณหภูมิตอนเช้า 23-25 องศาเซนเซียสตอนบ่ายก็ 31-35 องศาเซนเซียสคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่กำลังมีฝนฟ้าคะนองอยู่นั้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังหนักอยู่ครับ 60% ของพื้นที่นะครับมีตกหนักบางแห่งอีกต่างหากอุณหภูมิ 26-27 องศาตอนเช้าอากาศเย็นเท่านั้นเองไม่ถึงขั้นหนาวละนะอุณหภูมิสูงสุดตอนบ่าย 33-35 องศาเซนเซียสนะครับอันนี้เป็นลักษณะอากาศประจำวันนี้ครับสำหรับคนอีสานเหนือเนี่ยอีสานตอนบนนี่นะครับไม่ต้องกลัวฝนนั่นล่ะนะครับไม่น่าจะเกิดนะครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรก็เกี่ยวไปเลยล่ะไม่เช่นนั้นมันมัวแต่กลัวอยู่มันก็เดี๋ยวไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยนะฮะเกี่ยวข้าวครับเชียงไปหน่อยแต่มนสกลทวาปีเชื่อว่าไม่ตกแต่ไม่อยากจะยืนยันกับพี่น้องครับเพราะเคยหลายครั้งยืนยันตามอุตุนิยมวิทยาสุดท้ายแล้วมันคนละเรื่องมันโอละพ่อโอละแม่เอาไปมาเลยคนโด่งดังมีชื่อมีเสียงหลายคนในรัฐบาลที่อยู่เกี่ยวพยากรณ์เกี่ยวกับอากาศโดนต่อว่าหนักเลยก็มีนะครับคราวนี้มาดูราคาน้ำมันราคาน้ำมันนั้นนะครับไม่ต้องคิดมากละ มีเงินเท่าไหร่ก็ไปเติมตามที่มีเงินกันแล้วกันเพราะช่วงนี้อเมริกากับตะวันออกกลางน่ะลบกันหนักอยู่โอ้พูดไปพูดมามนสกลทวาปีเบื่ออเมริกาเนื่องจากว่าตะวันออกกลางน่ะเขามีน้ำมันเยอะครับเพราะนั้นทรัมป์นี่ซึ่งเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าแล้วก็เป็นประธานาธิบดีของอเมริกาคงจะคิดเรื่องการค้ามากกว่าการเมืองหรืออย่างไรเลยเอาการเมืองมาเล่นกับการค้าทำให้ทั่วโลกยุ่งเหยิงราคาน้ำมันแพงไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ประเทศไทยเราก็มีผลกระทบมาดูราคาน้ำมันวันนี้ครับข่าวล่าสุดจากฐานเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ราคาน้ำมันวันนี้ยังคงราคาเดิมกับที่ขึ้นมาเมื่อเดือนต้นเดือนตุลาเนาะก็ยังคงราคาเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือตอนนั้นขึ้น 7.5 สตังค์ก็ยัง 7.5 สตังค์อยู่นั่นแหละแต่ว่ามันก็ถือว่าขึ้นมาแล้ว2ครั้งแล้วมั้งครับปลายเดือนกันยากับตุลาเพราะฉะนั้นจะเติมน้ำมันอะไรต่างๆก็เติมเลยครับไม่ต้องคิดมากแล้วนะฮะราคาวันนี้ยังคงเดิมกับเมื่อวานราคาเมื่อวานยังคงเดิมกับวันซืนเพราะฉะนั้นก็ใครจะเติมก็เติมมนสกลทวาปีก็เมื่อวันซืนนั้นก็เติมรถคันหนึ่งเติมรถเก๋งและเมื่อวานนี้ก็ไปเติมรถกระบะนะฮะก็ราคาไม่ถามเติมเลยจะเติมกี่บาทก็บอกเด็กปั๊มเติมเลยนะครับเพราะมันรู้แล้วขึ้นอยู่นะครับขึ้น75สตางค์มาแล้วนะครับ
ก็เลยจะไม่อ่านราคาให้ฟังครับมันราคาวันนี้เท่ากับเมื่อวานบอกแค่นี้ก็แล้วกันนะครับคราวนี้ก็ข่าวอื่นประจำวันนะครับข่าวที่น่าสนใจมีข่าวอะไรเดี๋ยวเอามาฝากท่านผู้ฟังครับอันนี้ข่าวมีชายคนหนึ่งนะครับอายุ66เกือบ70ละเสียชีวิตอยู่คาบ้านพักถูกน้ำล้นคลองทะลักท่วมเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีหรือว่า2ทุ่มครึ่งของคืนวันที่11ตุลาคม69ร้อยตำรวจเอกรัฐการทองไทยรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฉะเชิงเทราภาคตะวันออกของประเทศครับรับแจ้งเหตุผู้เสียชีวิตลักษณะผูกคอภายในบ้านพักภายในซอยตลาดโบราณนครเขตในพื้นที่หมู่9ตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราจึงประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพุทธโสธรพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวด้านหน้าเป็นคลองโดยมีถนนขั้นกลางภายในบ้านพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อต่อมาคือนายเกลิกขอสงวนนามสกุลอายุ66ปีชาวตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านสวมเพียงกางเกงกีฬาขาสั้นไม่สวมเสื้อจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการหรือขนหรือบาดแผลจากการถูกทำร้ายแต่อย่างใดขณะที่พื้นบ้านยังปรากฏร่องรอยความชื้นจากน้ำที่เคยไหลเข้าท่วมก่อนหน้านี้สอบถามนางสาวกฤตยาสงวนนามสกุลอายุ59ปีน้องสาวของผู้เสียชีวิตรายนี้เปิดเผยว่าตนเองพักอาศัยอยู่บ้านคนละบ้านกับพี่ชายโดยพบพี่ชายครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงกลางวันของวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่ในช่วงกลางคืนจะเดินผ่านบ้านพี่ชายและตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับกระทั่งช่วงค่ำวันนี้ตนเองเริ่มเอะใจเอ๊ะทำไมไม่เห็นพี่ชายออกมานอกบ้านสามวันแล้วไม่เจอพี่ชายเนี่ยก็เลยไม่ทราบว่าเขาไปไหนก็เลยตัดใจเดินไปดูที่บ้านนะครับก็เปิดประตูเข้าไปดูบ้านไม่ได้ล็อกก็พบว่าพี่ชายผูกคอตายแล้วครับภายในบ้านตกใจมากครับสั่นเลยนะครับพอได้สตินะครับก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบพี่ชายผูกคอตายนางสาวกฤติยาบอกว่าช่วง 4-5 วันที่ผ่านมามีน้ำล้นมาจากในคลองเข้าท่วมบ้านของพี่ชายทำให้พี่ชายจะต้องย้าย
ไปพักอาศัยกับพี่สาวอีกคนในตัวเมืองฉะเชิงเทราก่อนหน้านี้พี่ชายเคยบ่นว่ามีความเครียดและไม่อยากออกไปไหนแต่ตนก็ไม่คิดว่าพี่ชายจะมาจบชีวิตแบบนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรานำร่างของผู้ที่ผูกคอตายเนี่ยนะส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อให้แพทย์ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปคนนะครับจะฆ่าตัวตายเนี่ยมันต้องถือว่ามันสิ้นทางหมดทางการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตจริงๆเพราะปกติธรรมดาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังต้องไปหาหมอยังรักษาตัวเพื่อไม่ให้ตัวเองตายแต่ว่าบางรายนะครับไม่ได้เจ็บไม่ป่วยก็อยากตายก็เลยถึงขั้นฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะความคิดในสมองตัวเองนี่แหละนะครับว่าหมดหวังสิ้นหวังอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายอะไรนะเนื่องจากอันนั้นก็แย่อันนี้ก็ไม่มีอันนั้นก็ขาดแคลนร่างกายสุขภาพก็แย่น้ำก็ท่วมบาดจะออกไปไหนก็ไปไม่ได้อย่างนี้ตายดีกว่าจบเลยไม่ต้องทรมานนั่นล่ะครับเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องทั้งหลายโปรดสังเกตนะว่าญาติของตัวเองคนใดคนหนึ่งหากมีอะไรสังเกตแล้วมันผิดปกติอ่ะนะครับก็พยายามนะที่จะสอบถามเขาว่ามีปัญหาอะไรไหมนะฮะถ้ามีอะไรพอที่จะแบ่งเบาหรือว่าให้สติกับเขาได้ก็บอกเขาไปนะครับไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเหมือนกับรายนี้แหละนะครับอายุ60กว่าปีแค่นั้นเองนะฮะส่วนอีกข่าวหนึ่งข่าวนี้ก็เครียดเหมือนกันเนี่ยบ้านถูกน้ำท่วมนะครับไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับเป็นข่าวเดียวกันกับข่าวเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าเครียดบ้านถูกน้ำท่วมไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นอันเดียวกันข่าวสำนักข่าวนี้ก็เอาข่าวเดียวกันมาพูดนะนึกว่าเป็นคนละข่าวแล้วก็มีข่าวต่างประเทศนะครับข่าวต่างประเทศเอาข่าวอุบัติเหตุนะครับรถบรรทุกเสยท้ายรถบัสคว่ำกลางมอเตอร์เวย์แต่ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศตุรกีนะครับได้รับบาดเจ็บระหนาวและก็มีเสียชีวิตด้วยนึกว่าเป็นแต่ประเทศข้าพเจ้ารถชนท้ายรถบัสรถบรรทุกชนท้ายรถบัสโอ้โหเสียชีวิตตั้ง11ศพครับอยู่ที่ประเทศตุรกีบาดเจ็บอีก27รายนำส่งโรงพยาบาลพร้อมคุมตัวคนขับไปสอบสวนเหตุการณ์เกิดเมื่อ12ตุลาคมเกิดอุบัติเหตุรุนแรงทางตะวันตกของประเทศตุรกีรถบรรทุกพุ่งชนท้ายรถบัสของนักท่องเที่ยวจนพลิกคว่ำบนทางหลวงสายเก็บเซอฮันกาซีอิสเมียช่วงทางแยกต่างระดับระหว่างเมือง
บูซากับเมืองอิสเมียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11คนบาดเจ็บ7รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บ16คนส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงภาพถ่ายจุดเกิดเหตุเผยสภาพความเสียหายอย่างหนักตัวรถบัสถลายพาดติดกาดเรือกั้นทางกระจกหน้าแตกละเอียดส่วนท้ายรถยุบพังยับเยินจากแรงปะทะเศษชิ้นส่วนตัวถังจากรถบรรทุกกระจายเกลื่อนพื้นหญ้าข้างทางการตุรกีส่งทีมแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนมุสตาฟาซิปซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตุรกีระบุว่าหน่วยงานฉุกเฉินเข้าควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่แล้วรัฐบาลติดตามการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดด้านตำรวจควบคุมตัวคนขับรถบัสกับคนขับรถบรรทุกไปสอบสวนหาสาเหตุการชนขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสัญชาติของกลุ่มผู้เคราะห์ร้ายเพราะเป็นนักท่องเที่ยวว่าเป็นชาติใดบ้างนะครับนี่ตุรกีนะครับนึกว่าอุบัติเหตุแบบนี้มันจะเกิดแต่ในประเทศไทยมันไม่ใช่ที่ไหนมันก็เกิดครับก็มาอีกครับข่าวเครื่องบินอันนี้ข่าวเมืองไทยนะเนี่ยคนมีเงินครับรวยจริงๆซื้อรถปกติธรรมดารถหรูๆดังๆหลายล้านก็ซื้อได้แต่บางรายก็ไม่ใช่มากทุกรายไม่ใช่ซื้อทุกรายที่รวยๆแต่บางรายเขาก็ซื้อเครื่องบินส่วนตัวเขานะครับทักษิณชินวัตรก็มีเครื่องบินส่วนตัวอนุทินชาญวีรกุลนายกคนปัจจุบันก็มีเครื่องบินส่วนตัวนะฮะแล้วคราวนี้มนสกลทวปีก็กำลังจะเอาข่าวเรื่องเครื่องบินเขาเรียกเครื่องบินเล็กนะฮะตกกลางพงหญ้าอันนี้ก็เป็นเครื่องบินส่วนตัวนี่แหละนะครับที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบาดเจ็บ1รายนะครับจากสำนักข่าว The Bangkok Insight นะครับมีข่าวรายงานมาว่าเกิดเหตุเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดียวสีฟ้าขาวตกบริเวณพื้นที่ทุ่งกลมตาลหมันตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายทราบชื่อคือนายมาร์ตินเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนี่แหละครับมีเงินซื้อเครื่องบินจากการตรวจสภาพในที่เกิดเหตุพบเครื่องบินเล็กสีฟ้าขาวลักษณะเครื่องบินปีกสูงเครื่องยนต์เดียวติดตั้งใบพัดบริเวณด้านหน้ามีอักษรเป็นภาษาอังกฤษ HS-FPO
ปรากฏอยู่บริเวณด้านข้างลำตัวเครื่องบินตกอยู่ท่ามกลางพงหญ้าและต้นไม้ในพื้นที่อันรกร้างโดยพบร่องรอยความเสียหายบริเวณปีกและลำตัวเครื่องบินบริเวณโดยรอบมีต้นไม้และกิ่งไม้หักเสียหายสำหรับเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแบบปีกสูงเครื่องยนต์เดียวมีชุดล้อสำหรับขึ้นลงบนพื้นดินส่วนยี่ห้อรุ่นและข้อมูลการจดทะเบียนอากาศยานยังต้องรอการตรวจสอบยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรายละเอียดยังมีไม่ครบขณะที่สาเหตุที่ทำให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงรายละเอียดเส้นทางการบินและเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุมนสกลทวาปีดูจากภาพข่าวแล้วนะเห็นเครื่องบินลำนี้สีฟ้าขาวนะครับข่าวนี้มาอีกข่าวเหตุเกิดที่ไหนชายวัย60ครั้งก่อเหตุโจมตีคนในซุปเปอร์มาร์เก็ตเจ็บ8หัวใจหยุดเต้น1ด้วยความตกใจอันนี้ที่เมืองอินซอนอ๋อไม่ใช่ประเทศไทยเรียกว่าประเทศไทยก็ลักษณะการก่อเหตุคล้ายกันชายวัย60ใช้อาวุธมีดไล่แทงผู้คนในซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8รายโดยมีรายหนึ่งเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยความตกใจโฆษกตำรวจเปิดเผยบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดดังกล่าวที่เกิดขึ้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตโฮมพลัสได้จับกุมชายต้องสงสัยเป็นผู้ก่อเหตุและกำลังสอบสวนแรงจูงใจและสถานการณ์แวดล้อมของการโจมตีสำนักข่าวยอนฮับอ้างพยานในเหตุการณ์รายหนึ่งเปิดเผยว่าดูเหมือนผู้ต้องสงสัยมีการผูกมีดไว้ที่มือทั้งสองข้างเอางี้เลยเหรอเดินไปตามชั้นต่างๆผูกมีดไว้ในมือที่ทั้งสองข้างเดินไปตามชั้นต่างๆของซุปเปอร์มาร์เก็ตและทำร้ายผู้คนก่อนจะถูกพลเมืองดีช่วยกันรวบตัวไว้ได้และส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสื่อท้องถิ่นรายงานอีกว่าชายผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเนี่ยเชื่อว่ามีอายุมากแล้วประมาณ60ปีเศษมีกำไร EM สงสัยเป็นนักโทษปล่อยพักชั่วคราวหรือยังไงมีกำไร EM หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวสวมอยู่ที่ข้อเท้าด้วยสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีเขย่าขวัญครั้งนี้เป็นหญิง6รายชาย2รายโดยเหยื่อผู้หญิงรายหนึ่งซึ่งมีอายุประมาณ20ปีได้เกิดหัวใจวายภาวะหัวใจหยุดเต้นอายุเพียง20ทั้งนี้
กาหลีใต้เผชิญเหตุการณ์เขย่าขวัญที่ใช้มีดเป็นอาวุธก่อเหตุในลักษณะนี้หลายครั้งในปี2023ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายที่เกาหลีก็พอๆกับประเทศไทยนะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีผู้หญิงวัยรุ่นอายุ17รายหนึ่งถูกแทงเสียชีวิตและวัยรุ่นอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บหลังถูกชายอายุประมาณ20ใช้มีดทำร้ายในเมืองกวางจูซึ่งต่อมาผู้ก่อเหตุศาลได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไปเรียบร้อยแล้วคนละคดีกับคดีที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็ประเทศเกาหลีนู่นแหละนะฮะก็ไม่ว่าประเทศใดเนาะพอๆกันนะครับนึกว่ามีแต่ประเทศไทยไม่ใช่นะประเทศอื่นเขาก็มีครับเอาข่าวนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็ได้เป็นไปแล้วเรื่องอะไรญาติเสียชีวิตนะรู้สึกในโรงพยาบาลอะไรนี่แหละแล้วไปรับศพกับเป็นศพคนอื่นเอากลับบ้านเรียบร้อยเปิดดูอ้าวมันไม่ใช่นี่หว่ามันเคยมีอันนี้นะครับมนตกลทวาปีก็เคยมีประสบการณ์กับตัวเองอยู่เรื่องเห็นการรับศพผิดเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยเหตุเกิดที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เมื่อ12ตุลาคมวันนี้วันพุธ14วันอังคาร13วันจันทร์12ประมาณวันจันทร์เนี่ยส่งร่างผู้เสียชีวิตผิดคนจากโรงพยาบาลปลวกแดงจังหวัดระยองไปยังวัดบ้านตาเมาะตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ทำให้ญาติที่กำลังรอรับร่างเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต้องตกใจอย่างหนักหลังเปิดโลงศพกลับพบร่างของชายอายุประมาณ50ปีมันไม่ใช่ร่างของญาติที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์และกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางก่อนหน้านี้เวลา 19:30 นผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ออุ้มชัตรวัตรได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าชิบหายเอาศพจากโรงพยาบาลปลวกแดงมาโรงพยาบาลสุรินทร์เอามาผิดศพหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาจจะดูเหมือนตลกแต่เรื่องจริงที่มันไม่ตลกเข้าใจเลยพี่ขำไม่ออกจริงๆขณะที่อีกคนแสดงความคิดเห็นว่าเป็นไปได้เหรอน้องและมีผู้เข้ามาตอบว่าเป็นไปแล้วรวมถึงความคิดเห็นอื่นที่สะท้อนมุมมองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากข้อมูลรับทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวอ้อยจันนุบินอายุ46ปีชาวบ้านตาเมาะตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด
โดยครอบครัวและญาติพี่น้องได้รอรับร่างที่ส่งออกส่งมาจากจังหวัดระยองเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบ้านตาเมาะกระทั่งเวลาประมาณสักทุ่มครึ่งร่างผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงวัดขณะเจ้าหน้าที่นำร่างลงจากรถและเปิดโลงญาติเริ่มสงสัยเนื่องจากร่างที่เห็นมีรูปร่างผอมทั้งที่ผู้เสียชีวิตตามที่พวกเรารู้จักเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วมอีกทั้งร่างยังถูกห่อด้วยถุงซิปถุงซิปที่ยังไม่ได้เป็นศพติดเชื้อห่อด้วยถุงรูดซิปนะทั้งที่ไม่ได้เป็นศพติดเชื้อทำไมถึงใส่ถุงรูดซิปอย่างนี้เมื่ออาจารย์เตรียมแกะถุงเพื่อทำพิธีรดน้ำศพญาติกลับต้องผงะตกใจเพราะร่างที่อยู่ภายในโรงกลับเป็นผู้ชายอ้าวญาติเราเป็นผู้หญิงตอนตายนี่เป็นผู้ชายแล้วเหรอทำไมมันเป็นอย่างนี้อายุก็ประมาณ50ปีญาติเราอายุ20 20 30เพียงเดินทางพาร่างกลับจากโรงพยาบาลมาบ้านนี่ทำไมมันกลายเป็นผู้ชายไปได้ทำให้ทราบทันทีเลยว่าโรงพยาบาลส่งศพมาพิษคนต่อมานายฉัตรวัฒน์อายุ30เจ้าหน้าที่กู้ชีพผู้ลำเลียงศพจากจังหวัดระยองซึ่งขณะนั้นกำลังเดินทางกลับไปเพื่อเปลี่ยนศพโดยนายฉัตรชัตรวัฒน์เล่าว่าในขั้นตอนการรับศพมีการดำเนินการตามขั้นตอนและเอกสารของทางโรงพยาบาลทุกอย่างเจ้าหน้าที่เข็นร่างผู้เสียชีวิตออกมาโดยมีญาติผู้เสียชีวิตไปรับด้วยระหว่างนั้นญาติสังเกตเห็นว่าศพถูกห่อด้วยซิปนะครับรูดซิปจึงสอบถามเหตุใดต้องห่อไว้ทั้งที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้ติดเชื้อพร้อมขอเปิดดูใบหน้าก่อนเจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่ได้เพราะเป็นศพติดเชื้อไม่อนุญาตให้เปิดดูหน้านอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่าภายในมีร่างผู้เสียชีวิตเพียงร่างเดียวและเป็นศพที่ต้องแน่นอนแม้ญาติจะทักท้วงว่าผู้เสียชีวิตมีรูปร่างอ้วนใหญ่แต่ร่างที่นำมาให้เนี่ยกลับมีขนาดเล็กกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ไม่ใช่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่าเป็น

0: านกับทางโรงพยาบาลปลวกแดงแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปเปลี่ยนศพระหว่างทางเอาศพนี้ไปส่งนู่นเอาศพนู่นมาส่งนี่นัดกันเจอกันระหว่างทางต่อมานายศักดิ์สิทธิ์อายุ53ผู้ใหญ่บ้านตาเมาะซึ่งเล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นาทีนะครับหลังร่างผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงวัดชาวบ้านและอาจารย์ได้ช่วยกันเปิดโลงแกะถุงซิปออกมาเพื่อเตรียมเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ผู้เสียชีวิตแต่เมื่อเปิดออกมากลับพบร่างเป็นผู้ชายทำให้ทุกคนตกใจและแตกตื่นตามๆกันโดยยืนยันว่าไม่เคยพบเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มาก่อนนายศักดิ์สิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าอยากฝากเหตุการณ์นี้ไว้เป็นอุทาหรณ์และเตือนภัยเพื่อให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบมากขึ้นก่อนจะดำเนินการใดๆและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับครอบครัวอื่นอีกทั้งนี้ทางเจ้าภาพไม่ได้คิดอะไรมากนักเพียงต้องการให้มีการนำร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกต้องกลับมาเท่านั้นอันนี้นอกจากคนละร่างแล้วยังเป็นคนละเพศอีกต่างหากพร้อมฝากถึงโรงพยาบาลให้ปรับปรุงการทำงานและอบรมพนักงานให้มีความแม่นยำในการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด
1: กำล
0: ัง
1: ติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115111511511511

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่นักบุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์

0: ำยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่จำที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863 33

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกลทวาปี

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนสกลทวาปียังอยู่ต่ออีก1ชั่วโมงครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณผ่านคลื่นวิทยุมิจฉังทะเลหนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับเพลงที่ฝากท่านผู้ฟังเพลงแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพลงซึ้งๆเศร้าเศร้านิดๆ นะครับอมนเป็นคนขอเองครับเพลงนี้สรรหาเอามาฝากท่านผู้ฟังประกอบกับตัวเองก็ชอบนะฮะก็เลยเอาเพลงนี้แหละของแจ้ดนุพลแก้วการนะครับเอามาฝากท่านผู้ฟังชื่อเพลงว่าที่สุดของหัวใจนะครับเมื่อเป็นที่สุดของหัวใจแล้วนะครับก็ไม่ควรให้อีกฝ่ายผิดหวังอันนี้เป็นเพลงที่ซึ้งๆหน่อยฝากให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทั้งผิดหวังทั้งอกหักและไม่หักนะฟังไปด้วยกันท่านผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรก็อย่าลืมครับวันนี้แนะนำเข้ามาได้เปิดโทรศัพท์ไว้รออยู่เมื่อวานนี้นะไปงานเพราะนั้นมีพิธีนู่นนี่ในช่วงอยู่ในงานก็ปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้หลายท่านที่โทรเข้ามาขอเพลงตอนอมนจัดรายการของเมื่อวานนี้ออกจากงานรีบวิ่งมาที่นี่เลยนะครับก็เลยไม่ได้เปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ครับเมื่อวานนี้ทำให้หลายคนผิดหวังนะโทรมาหลายสายอยู่นะครับเพราะนั้นวันนี้โทรมาใหม่ได้อีกครั้งครับเป็นยังไงทางสาวขี้เหงาพันนานิคมนะครับอีกคนหนึ่งคู่หนึ่งไม่ใช่คนหนึ่งละนะครับเจี๊ยบจ๋านี่กับหนุ่มนาแก้วหมู่9เนี่ยเงียบหายไปเลยนะครับแล้วก็หนุ่มน้องสะสาวลูกสองแล้วก็หนุ่มปอปาตากลมที่เคยเข้ามานะครับอีกคนหนึ่งนะครับอามนไม่ได้รับสายเมื่อวานนี้นะครับหนุ่มนาหัวบ่อเพราะนั้นก็วันนี้อามนอยู่กับท่านแล้วนะเพราะนั้นก็แนะนำเพลงเข้ามาได้นะครับเปิดโทรศัพท์แล้วล่ะวันนี้รับรองว่ารับสายได้แน่นอนไม่เหมือนเมื่อวานที่ลืมนะครับมีจะบอกให้คนโทรมาเขาเลยบอกกับอมนมีแต่เขาตอบผู้หญิงเป็นคนตอบบอกว่าให้โทรเข้ามาใหม่หรืออะไรนี่แหละประมาณนั้นแหละอันนั้นนึงคนทางสำนักงานโทรศัพท์เขาแหละนะ AI ตอบเพราะว่ามันปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นะครับวันนี้ไม่ปิดละฟังต่อเลยครับโอ้เดี๋ยวพูดถึงผู้ถามรายการอันนี้ขอขอบคุณนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดอนันตชัยวัสดุก่อสร้างแล้วก็วิบูลชัยคอนกรีตของหมอดำภูนศักดิ์บุตรดีด้วงนะครับซึ่งได้ทำพิธีโปรงศพของภรรยาสุดที่รักเจลิมนะครับหรือว่าคุณรุ่งนภาบุตรดีด้วงจบลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ความเศร้าความเสียใจทั้งหลายนะครับสำหรับหมอดำก็ขอให้กลับมาเป็นปกติได้แล้วนะครับเชื่อว่าเจลิมก็เดินทางสู่สวรรค์ชั้นวิมานแล้วล่ะนะฮะมนตกลทวาปีซึ่งจัดรายการแล้วก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้วิบุญชัยคอนกรีตกับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนี่ก็ยังไม่ทราบเลยนะว่าเกลิมเนี่ยป่วยนะป่วยหนักหรือว่าป่วยอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าต่อมาพอเ พอได้ยินว่าเสียชีวิตแล้วก็ยังงงๆแต่มาฟังบุดำอ่านประวัตินะครับในพิธีก็มาทราบว่าโอ้โหเขาป่วยมาตั้งแต่ปี6รู้สึกจะ6 7ละมั้งนะครับเป็นโรคเรื้อรังมาเรื่อยๆเอาล่ะครับมาฟังเพลงนี้ต่อจากน้องปิ๊กครับปิ๊กกิริสวัสดิ์บ้านสวนแนะนำเพลงเขียนถึงคนบนฟ้านะครับเขียนถึงคนบนฟ้าพิงลำพระเพลิงเป็นคนขับร้องเพลงนี้และก็ส่งเพลงนี้ไปให้คุณแม่ยายมลิวันบนสูงสวรรค์นะครับแล้วก็น้องสาวน้องปุ๊บนฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฝากทุกเสียงทุกสายสามหนุ่มสามมุมและก็ฝากให้ตัวเองด้วยน้องปิ๊กบอกอย่างนั้นนะครับส่วนเพลงที่สองอันนี้โทรมาทุกวันก็คือหนุ่มแจกรักเพลงนี้ขอไว้ตั้งแต่วันก่อนบอกกับอมนอมนจะไม่ขอเพลงสปป.ลาวอีกแล้วเพราะมนส่วนใหญ่แล้วมนจะหาไม่เจอหรือหาได้ก็เป็นคนละคนร้องก็เลยขอเพลงคนไทยร้องนี่แหละอ้าวเพลงอะไรสาวนาพระเนจรตายอรไทยที่ขอไว้วันก่อนนะครับวันนี้แจกรักก็ขอมาเพิ่มอีกอยู่นะครับอย่าหลอกไอเดอร์นี่มนแคนแล้วก็รักสาวคำเขื่อนแก้วนี่ก็รู้สึกจะเป็นมนแคนนะครับแต่วันนี้ฟังเพลงนี้ที่เขาขอไว้ก่อนนี่แหละล่วงหน้าเนี่ยสาวนาพระเนจรตายอรไทยส่วนการฝากนะครับก็ฝากให้กับไปทางชมรมคนบ้างม่วนบ้านบอลด้วยหนุ่มแจกรักบอกสาวผักหวานสาวชัยภูมินะหมอนหนิงหนุ่มฉลองเพชรภูพานแล้วก็หนุ่มหนองสะสาวลูกสองนะครับหนุ่มกกตูมนางดกต้องนะครับแล้วก็สามหนุ่มสามมุมด้วยขอบคุณหนุ่มแจกรักนะครับป้าต้อยป้าต้อยต่อมาสวัสดีครับป้าต้อยครับ
1: ฟังเพลงแหนมอน
0: เชิญเลยครับ
1: ขอจองเป็นแรงใจจ้า
0: ก็ขอจองเป็น
1: เ
0: ร
1: ื่องทุกสาย
0: ครับ
1: นุ่มชำมุมด้วยจ้า
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมขอบคุณป้าต้อยครับคนนี้นะครับเป็นคนมอนิเตอร์เฝ้าฟังเหมือนจัดรายการร่วมกับเรานะครับป้าต้อยปิ๊กแล้วก็ช่างเชิดช่างเชิดยังเงียบอยู่นะวันนี้แล้วก็น้องสาวอีกตุเสรีพัฒน์นะครับแล้วก็อุ้ยทางหนองจอกถ้ามีอะไรก็แนะนำเข้ามาได้นะครับยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่กำลังชวนกันเข้ามาเพราะเราชวนกันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเหมือนกันกับตอนที่อยู่คลื่น104ของอมนกลางคืนจัดรายการน่ะนะครับคนเข้ามา30 40รายต่อคืนหนุ่มแจกรักอย่าลืมชวนเพื่อนเข้ามานะแต่ชวนเพื่อนที่เข้ามาแล้วก็เงียบไปก็มีมาฟังเพลงครับ2เพลงครับจากน้องปิ๊กนะฮะเขียนถึงคนบนฟ้านะครับแล้วก็จากหนุ่มแจกรักครับสาวนาพระเนจรตายอรไทยเชิญครับ

อ่ะก็ผ่านไปนะครับขออนุญาตพูดถึงผู้มาถามรายการครับเราใกล้จะผ่านมาถึง30นาทีนะ28นาทีละสำหรับวิบูลชัยนี่นะครับวัสดุก่อสร้างเนี่ยคุณหมอดำนะครับตอนนี้ยังงานหลังจากโปร่งศพเจลิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็งานยังมีคืนนี้สงสัยจะเป็นคืนสุดท้ายหรืออย่างไรนี่แหละนะอยู่ที่บ้านเจ้าภาพนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ส่วนเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายนะครับก็หยุดไม่ได้นะจะไปต้องเดินต่อแต่ช่วงนี้ยังอยู่ในภาวะที่กำลังจัดงานอยู่เพราะนั้นลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้วัสดุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นคอนกรีตผสมเสร็จนะครับแล้วก็รั้วลวดหนามรั้วคาร์บอยเสาไฟฟ้าอันนี้ถ้าว่าท่านต้องการนะครับก็ติดต่อไปทางวิบูลย์ไกรคอนกรีตได้เบอร์โทรศัพท์0819547173 0819547173นะครับส่วนที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างซึ่งเจลิมอยู่เป็นผู้บริหารไปวันนี้ต่อไปนี้นะครับก็จะเห็นแต่พนักงานแล้วก็ลูกชายนะครับอยู่ทำหน้าที่กับลูกค้านะฮะแต่เขายังคงทำงานต่อไปได้นะครับลูกชายก็เป็นผู้บริหารต่อจากแม่เจลิมนะครับรุ่งนภาเพราะฉะนั้นก็วัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับโดยหินปูนทรายตลอดจนสิ่งที่ท่านต้องการนะครับวัสดุก่อสร้างอื่นๆนะถ้าท่านมาด้วยตัวเองได้จะดีที่สุดเดินดูสินค้าต่างๆนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างแล้วก็สำหรับทางด้านท่อประปาท่อเอสรอนต่างๆกาวติดท่อนะครับแล้วก็พวกมีดพวกกรรไกรอื่นๆอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างอื่นๆครับมนตรคนทวาปีพูดไปจบนะเพราะมันเยอะก็ไปได้ที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับแม้ไม่เห็นเจลิมแล้วแต่ก็มีลูกชายกับพนักงานสาวหลายๆคนนะครับที่ทำงานรับใช้ท่านอยู่นะครับคราวนี้ก็ยังมีบอกอีกนะครับสำหรับวิบูลย์ชัยคอนกรีตบอกว่ารับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างร้านใดในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและบึงกาฬที่ต้องการวัสดุจากวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับเอาไปขายที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างของท่านก็ติดต่อมาทางเรายินดีจะส่งถึงที่นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละ0819547173ขายทั้งส่งขายทั้งปลีกนะครับคราวนี้ก็อีกร้านค้าหนึ่งนะครับก็ไม่แพ้กันห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กครับอันนี้ก็พัฒนาไปไกลมากเลยเป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่นะครับช่างอาร์ตกับเจ๊ส้มโอช่วงนี้นะครับกำลังปรับตัวตื่นเช้าขึ้นมาแต่ตีห้าเนี่ยพากันไปออกกำลังกายไปวิ่งรู้สึกจะแถวๆริมหนองหารแถวๆใกล้ๆท่าเรือและใกล้ๆบ่อบำบัดน้ำเสียอะไรประมาณนี้เห็นในเฟซที่เขาลงไปนะครับแล้วก็อยู่ที่ร้าน
นะครับก็มีสาวสวยๆหลายคนที่ลงโฆษณานะครับทางเฟซทางอะไรก็มีสินค้าต่างๆของสายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับสาวที่ PR ก็อยากถ้าอยากเห็นในที่ท่านเห็นใน Facebook แล้วสวยเหมือนกับที่เห็นลงใน Facebook หรือเปล่ารับรองสวยเหมือนกันไปซื้อของอยู่สายรุ้งหลังคาเหล็กเดี๋ยวขอดูหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นก็สำหรับท่านใดที่อยากจะได้สินค้าจากสายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับหลังคาเหล็กเมทัลชีทครับลอนตรงลอนสเปนซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ยังรีดให้ท่านอยากจะรีดปิ้นงอคว่ำหงายอะไรอย่างใดไปปรึกษาแล้วก็ทำให้ท่านได้เขาโรงงานเขาผลิตเขามีเครื่องจักรผลิตอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วก็แบบหนึ่งอีกแบบ Snapblock Snapblock นี่แบบ PU Foam เนี่ยนะฮะรีดแผ่นโฟมติดกับแผ่นเมทัลชีตแบบสแนปล็อกอันนี้แหละนะฮะแล้วก็เอาไปมุงหลังคาทำให้เสียงฝนตกไม่ได้ยินเสียงหรอกสบายสบายเหมือนมุงกระเบื้องนะฮะแล้วก็ป้องกันความร้อนแดดจ้าเหมือนวันนี้เนี่ยนะฮะนั่งทำงานอยู่ในห้องก็จะไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามีโฟมสกัดเรื่องของความร้อนเอาไว้แล้วนะครับและในสายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับยังมีจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอื่นๆนะครับกล่องเหล็กกล่องเหล็กตัวซีสีทาบ้านเหล่านี้แหละนะยังคงมีแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือช่างตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุไฟฟ้าแล้วก็สายไฟหลอดไฟไฟโซลาร์เซลล์ไฟแสงอาทิตย์นะครับมีหลายขนาดมีหลายแบบแล้วก็มีไฟแบบ LED นะครับ LED ไฟโคมก็มีเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านต้องการนะครับท่านแวะไปที่สายลูกหลังคาเหล็กท่าแร่ท่ากอกกักท่าแร่ท้ายๆชุมชนไปทางนครพนมอยู่ฝั่งทางซ้ายมือถ้าเข้ามาจากทางออกจากนครพนมมาบ้านหนองบัวทองถึงท่าแร่ก็จะอยู่ฝั่งทางขวามืออันนี้ป้ายใหญ่หยอกนะเห็นได้ชัดเจนสายลูกหลังคาเหล็กเพราะว่ากำลังพัฒนากว้างไกลมากเลยเวลานี้สำหรับสายลุ้งหลังคาเหล็กนะครับเนื่องจากว่าได้รับตอบสนองจากบรรดาลูกค้าทั้งหลายอยู่ในความนิยมของลูกค้าครับเวลานี้นะฮะโดยโทรศัพท์ถ้าท่านจะติดต่อนะครับกับสายลุ้งหลังคาเหล็กเนี่ยมี2เบอร์นะเบอร์แรกนี่ฟังกันไว้จดไว้ครับ093-479-4801 093-479-4801 ส่วนอีกเบอร์ครับ092-270-2842 092-270-2842เต็มใจให้บริการนะครับอ่ะคราวนี้ก็มาต่อกันที่เพลงที่ท่านผู้ฟังได้แนะนำเข้ามาแล้วนะฮะจากทางน้องแนนน้องแนนนั้นในรายการของมนอยู่ที่คลื่น104ตอนที่มนจัดอยู่คลื่นตัวเองอ่ะในขณะที่ยังไม่ได้ยกเลิกสถานีของตัวเองน้องแนนก็แนะนำเพลงมาตลอดมาช่วงนี้หายไปนานแต่อย่างไรก็ตามยังโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของอมนนะฮะอยู่ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฟังเพลงนี้นะครับตอนเย็นเมื่อวานนี้ที่โทรเข้ามาพรุ่งนี้ก็ลืมของเสถียรทำมือนะครับฝากให้กับทุกคนทุกท่านทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็น้องแนนบอกว่าฝากให้กับบรรดาพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่เคยฝากเพลงให้กับน้องแนนนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งจากทางอำเภอโพนสวรรค์
ตำบลบ้านคอนะครับหนุ่มชานนท์อันนี้ฟังอยู่หรือเปล่าชนุเหนยความทรงจำชื่อเพลงนะครับของแอมสาวรักแล้วก็ฝากไปให้กับหนุ่มปปาตะกมดอกแคขาวหนุ่มมหาชัยลูกชายล่าสาวโคกสูงแล้วก็ไม่ลืมหมอหนิงด้วยนะครับทุกเสียงทุกสายทุกคนสามหนุ่มสามมุมขอบคุณมากฟังสองเพลงครับจากน้องแนนพรุ่งนี้ก็ลืมเสถียรทำมือและจากหนุ่มชนนท์พลสวรรค์ความทรงจำของแอมเสาลักษณ์เชิญครับ

ครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทางป้าต้อยและก็ช่างเซชเชตนะที่แนะนำเพลงเพิ่มเติมเข้ามานะต่อจากหนุ่มแจกรักที่แนะนำเพลงเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยังมีใครอีกที่อมุนคิดถึงอยู่นะครับแต่ว่ายังนึกชื่อไม่ออกเมื่อสักครู่นี้นึกออกแล้วตอนนี้ชักนึกไม่ออกเพลงจบมันจะพูดถึงผู้ผู้ทำรายการแล้วล่ะนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับร้านห้างคุณเจริญจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ จำหน่ายอุปกรณ์วัสดุต่างๆทางด้านการเกษตรครับเนื่องจากว่าพื้นที่บ้านเรานะครับคนอีสานพี่น้องชาวเกษตรมากกว่าพี่น้องไทยสาขาอาชีพอื่นเพราะนั้นเกษตรกรนี่แหละนะฮะที่ต้องการอยากจะได้ข้าวสารนะครับเอาไปหุงเอาไปนึ่งที่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวข้าวสารมาตรฐานจากบริษัทก็มีข้าวสารจากโรงสีใหญ่ก็มีบรรจุถุงนะครับแล้วก็อยากได้รำข้าวปลายข้าวไปเลี้ยงสัตว์ก็มีพร้อมห้างเกษตรจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์มีทั้งขายส่งมีทั้งขายปลีกนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูกตามฤดูกาลนั้นก็มีพร้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกก็มีนะครับแล้วก็อาหารสัตว์สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอาหารปลาปลากินเนื้อปลากินพืชแล้วก็สัตว์สองเท้าสี่เท้าเป็ดไก่วัวควายอาหารโคขุนนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ยังมีปุ๋ยสูตรต่างๆสำหรับคนที่เพาะปลูกปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพนะครับก็ยาปรับศัตรูพืชชนิดต่างๆแล้วก็สเปรย์ฉีดพ่นฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าแมลงนะแล้วก็อุปกรณ์ทางด้านการเกษตรอื่นๆดินปลูกพืชเป็นถุงเป็นถุงนะครับเชือกไนลอนนะก็เครื่องดักกุ้งดักปลาอุปกรณ์สำหรับท่านที่ต้องการเอาไปรดต้นมงต้นไม้นะครับสายยางฉีดอันนี้มีครบหมดละนะครับบัวรดน้ำขันต่างๆนี่มีกระบวยมีนะครับมีดพระจอบเฉียนเอาละครับอันนี้ก็จะถนนสายท่าแร่ชีสงครามหลังตลาดสดท่าแร่เชียแอร์เจวันครับส่วนเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องสอทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชะโดตำบลทางโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเป็นแหล่งผลิตแต่ก็จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่มากนะครับในอำเภอเมืองสกลนครเพราะนั้นก็ถ้าว่าท่านต้องการเฟอร์นิเจอร์ใดนะครับโต๊ะเก้าอี้โต๊ะอาหารกับข้าวตู้เตียงนอนนะครับแล้วก็ยังมีชั้นวางของมีชั้นวางเป็นตะกร้าเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้นมเก้าอี้สเตนเลสเก้าอี้เหล็กมีนะครับตู้เสื้อผ้ามีและก็อื่นๆอีกนะครับมากมายเพราะนั้นถ้าว่าท่านต้องการนะครับท่านไปได้เลยนะฮะที่สทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับบ้านชัดโนดตำบลหองโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับต่อไปส่งท้ายรายการวันนี้แล้วขอบคุณวีระเพลินเพลงทั้งหลายขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการส่งท้ายด้วยเพลงจากป้าต้อยนะครับที่เพิ่งโทรศัพท์เข้ามาชื่อเพลงว่าขอจองเป็นแรงใจไหมพี่รมพรฝากทุกคนทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็ฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมด้วยฟังด้วยกันขอบคุณมากป้าต้อยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับอันนี้จากสาว
แม่ห้างมันรู้สึกสามีห้างพุทธสวรรค์ใช่ละอืมอันนี้ก็อำเภอพลสวรรค์แต่บ้านอยู่ตัวของตัวเองนี่ไม่ได้อยู่ที่พลสวรรค์อยู่อีกตำบลหนึ่งนะอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งได้นำเพลงใจแตกครับของเอสันติภาพนะฮะฝากให้ชัยล่าปอปลาเห็ดกระด้างน้องแนนนุ่มนาวนอนหนาวสาวขี้ดื้อสาวขี้ดื้อนี่สีสงครามครับแล้วก็หนุ่มหวานนอนด้วยนะครับช่วงนี้มนสกลทวาปีก็เห็นว่าเวลาผ่านไปเยอะแล้วนะครับก็ต้องขอลำลาจากท่านผู้ฟังไปในช่วงนี้นะครับเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันขอบคุณครับสวัสดีครับ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่นักบุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแต่ต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องที่สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสต์อยู่ในปอด

0: วันทาแม่มารียาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มารียามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ุภาษิตสวีเดนกลัวน้อยลงและหวังให้มากกินให้น้อยลงบ่นน้อยลงและหายใจให้มากขึ้นพูดเพล่อยๆน้อยลงและพูดสิ่งที่เป็นแก่นสารมากขึ้นเกลียดน้อยลงและรักมากขึ้นดังนี้เราจะมีทุกสิ่งที่สวยงาม

0: ุภาษิตสวีเดนกลัวน้อยลงและหวังให้มากกินให้น้อยลงบ่นน้อยลงและหายใจให้มากขึ้นพูดเพล่อยๆน้อยลงและพูดสิ่งที่เป็นแก่นสารมากขึ้นเกลียดน้อยลงและรักมากขึ้นดังนี้เราจะมีทุกสิ่งที่สวยงาม
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

0: ไม่ใช่สิ่งที่เราได้มาแต่สิ่งที่เราให้ไปที่วัดคุณค่าของชีวิตเรา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเรียนเป็นขุมทรัพย์ที่ตามเจ้าของไปทุกหนทุกแห่ง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ทำคุณไว้เถิดจะเกิดผลชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งก็ไปรับประทานอาหารค่ำในภัตตาคารเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงปารีสทั้งคู่อริดอร่อยกับอาหารมื้อนั้นพร้อมกับสนุกสนานกับการสนทนาที่เต็มไปด้วยความรักจนเวลาผ่านไปถึงตอนดึกถึงเวลาต้องปิดร้านชายหนุ่มก็ล้วงกระเป๋าเพื่อนำเงินมาชำระค่าอาหารแต่กลับพบว่ากระเป๋าเงินไม่อยู่แล้ว

0: กับผู้กันอัน
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-

0: แต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุ่งร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาต

0: องค์ถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
1: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115 115

ไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ทำไมพระวรสารโดยนักบุญยอนถึงไม่เหมือนอีก3เล่มที่เหลือเลย 1. บทนำชาย4คนรอบกองไฟกับการเล่าเรื่องพระเยซูลองจินตนาการถึงชาย4คนในโลกโบราณที่เคยรู้จักพระเยซูหรือรู้จักคนที่เคยพบพระองค์นั่งล้อมวงรอบกองไฟแล้วเล่าเรื่องของพระองค์ให้ฟังชายคนแรกมาระโกสเล่าเรื่องอย่างเร่งรีบตื่นเต้นใช้คำว่าทันใดนั้นซ้ำๆเน้นความรวดเร็วปาฏิหาริย์และพลังอันหยุดไม่ได้ของพระเยซูในแคว้นกาลิลีชายคนที่2มัทธิวส์เล่าอย่างระมัดระวังมีโครงสร้างเหมือนครูเน้นย้ำว่าพระเยซูคือผู้ทำให้คำพยากรณ์และพระสัญญาโบราณในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงชายคนที่3ลูกาสมีความเข้าอกเข้าใจและอบอุ่นเป็นพิเศษเล่าถึงคนยากจนผู้หญิงและคนนอกสายตาที่คนอื่นมองข้ามพระเยซูในมุมนี้จะร้องให้และใส่ใจผู้คนชายคนสุดท้ายยอนนั่งเงียบมาตลอดเขาอายุมากที่สุดและใช้เวลาหลายทศวรรษในการตกผลึกสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินเมื่อเขาพูดเขาไม่ได้เริ่มเล่าจากเรื่องการประสูติการรับพิธีล้างหรือประวัติศาสตร์ใดๆแต่เขาเริ่มจากจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งว่าในปฐมกาลพระวจนะทรงดำรงอยู่และพระวจนะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะทรงเป็นพระเจ้า 2. โลกของซินอติกอสเพิร์สมัทธิวมาระโกและลูกาถูกเรียกว่าพระวรสารสาทัศน์มาจากภาษากรีกที่แปลว่ามองเห็นร่วมกันเพราะทั้ง3เล่มนี้สามารถนำมาวางเปรียบเทียบกันแบบเคียงข้างได้มีโครงเรื่องและการใช้ภาษาที่คล้ายคลึงกันมากเช่นพระเยซูรับพิธีล้างโดยยอนถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารเรียกสาวกสอนเป็นอุปมาเช่นเรื่องผู้หว่านพืชบุสุรุสุรายรักษาคนป่วยเลี้ยงคน 5,000 คนคีลาเข้าเยรูซาเล็มถูกทยศถูกตรึงกางเขนและฟื้นคืนพระชนภูมิศาสตร์ใน3เล่มนี้พระเยซูทำพันธกิจส่วนใหญ่ในแคว้นกาลิลีทางเหนือซึ่งเป็นเขตชนบทของชนชั้นแรงงานและเดินทางลงใต้มายังกรุงเยรูซาเล็มเพียงครั้งเดียวในตอนท้ายสุดเพื่อร่วมเทศกาลปัสกาและสิ้นพระชนใช้เวลาเล่าพันธกิจประมาณ1ปีหรือน้อยกว่า 3. แผนที่และเวลาที่เปลี่ยนไปในยอนเมื่อเปิดอ่านยอนสิ่งแรกที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงคือภูมิศาสตร์และเวลาพระเยซูในยอนเข้าออกกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูดีบ่อยมากเดินทางขึ้นลงระหว่างกาลิลีและเยรูซาเล็มหลายครั้งเพื่อร่วมเทศกาลต่างนักวิชาการนับเทศกาลปัสกาในยอนได้ถึง 3-4 ครั้งหมายความว่าพันธกิจของพระเยซูในเล่มนี้ยาวนานถึง3ปีในเชิงประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยึดตามกรอบเวลา3ปีของยอนเพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและปฏิทินเทศกาลของยิวมากกว่าแต่อย่าลืมว่าผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจเขียนแค่รายงานประวัติศาสตร์แต่เขียนเพื่อสื่อถึงความหมายทางเทววิทยา 4. เรื่องราวที่หายไปในยอนน่าแปลกใจที่เหตุการณ์สำคัญและโด่งดังที่สุดในคริสตศิลป์หลายเรื่องไม่มีอยู่ในยอนเลยแม้แต่คำเดียวเช่นบทสวดข้าแต่พระบิดาคำเทศนาบนภูเขาและมหาลาภไม่มีคำอุปมาเลยสักเรื่องไม่มีเรื่องชาวสมาเรียใจดีหรือบุตรสุรุสุรายไม่มีเหตุการณ์จำแรงพระกายไม่มีการตั้งพิธีมหาสนิทในอาหารมื้อสุดท้ายไม่มีคำว่านี่คือกายของเรานี่คือโลหิตของเราไม่มีฉากที่พระเยซูทรงเป็นทุกข์จนเหงื่อไหลเป็นเลือดในสวนเกสเมนีทำไมถึงหายไปคาดว่าโยฮันรู้ว่ามีพระวรสารอีก3เล่มอยู่แล้วและชุมชนของเขาเคยอ่านแล้วเขาจึงไม่จำเป็นต้องเล่าซ้ำแต่เลือกที่จะเขียนเพื่อเจาะลึกและเติมเต็มในสิ่งที่เล่มอื่นไม่ได้บอก 5. เรื่องราวที่มีเฉพาะในยอนเท่านั้นเพื่อแลกกับสิ่งที่ตัดออกยอนให้เรื่องราวที่ลึกซึ้งและมีความเป็นมนุษย์สูงมากซึ่งเล่มอื่นไม่มีงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาปาฏิหาริย์แรกที่เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นเป็นฉากที่อบอุ่นและเรียบง่ายเพื่อช่วยกู้หน้าครอบครัวหนึ่งนิโคเดมัสฟาริสีผู้ทรงอำนาจที่แอบมาหาพระเยซูในตอนกลางคืนเพราะอยากรู้แต่กลัวคนเห็นและเป็นที่มาของคำพูดชื่อดังว่าต้องบังเกิดใหม่หญิงสมาเรียที่บ่อน้ำหญิงนอกสายตาที่มีสามีมาแล้ว5คนพระเยซูนั่งคุยกับเธอแบบตัวต่อตัวและยาวนานที่สุดในบรรดาพระวรสารทั้งหมดคนตาบอดแต่กำเนิดโยฮันใช้เนื้อหาถึง1บทเต็มเล่าถึงความวุ่นวายในสังคมหลังจากเกิดปาฏิหาริย์นี้ทั้งเพื่อนบ้านเพื่อนฟาริสีและพ่อแม่ที่ทะเลาะและสอบสวนกันลาซารัสการชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้ว4วันและมีประโยคที่สั้นแต่ทรงพลังที่สุดคือพระเยซูทรงกันแสงแสดงถึงความโศกเศร้าอย่างมนุษย์อย่างแท้จริงที่ทรงร้องให้รวมกับผู้สูญเสีย 6. ประกาศิตเราเป็นในขณะที่อีก3เล่มพระเยซูมักปิดบังฐานะของพระองค์แต่ในยอห์นพระเยซูประกาศตัวอย่างชัดเจนและสะเทือนขวัญคนยิวในยุคนั้นผ่านคำประกาศเราเป็นทั้ง7ประการได้แก่ 1. เราเป็นอาหารแห่งชีวิต 2. เราเป็นความสว่างของโลก 3. เราเป็นประตู 4. เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี 5. เราเป็นเหตุให้คนตายฟื้นและเป็นชีวิต
6. เราเป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิต 7. เราเป็นเถาองุ่นแท้คำว่าเราเป็นคือคำเดียวกับที่พระเจ้าทรงใช้เรียกพระองค์เองต่อหน้าโมเสสตรงพุ่มไม้ไฟและพีคที่สุดคือตอนที่พระองค์ตรัสว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นซึ่งทำให้พวกผู้นำศาสนาถึงกับหยิบหินจะขว้างพระองค์เพราะรู้ว่าพระองค์กำลังประกาศตนเป็นพระเจ้า 7. บทอำลาอันยาวนานในพระวรสารอื่นอาหารมื้อสุดท้ายจะสั้นมากแต่ในยอนเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นยาวนานถึง5บทเต็มบทที่13ถึง17มีรายละเอียดที่งดงามเช่นพระเยซูทรงล้างเท้าสาวกการสัญญาเรื่องพระจิตเจ้าองค์ผู้ช่วยองค์ผู้ปลอบประโลมคำสอนเรื่องอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์เลยไม่มีความรักใดใหญ่กว่าการสละชีวิตเพื่อมิสหายเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงและฉากที่น่าทึ่งที่สุดคือพระเยซูทรงอธิษฐานออกเสียงเพื่อสาวกและเพื่อทุกคนที่จะมาเชื่อในภายหลังซึ่งหมายถึงคริสตชนในอีก 2,000 ปีต่อมาด้วย 8. ผู้เขียนพระวรสารและวัตถุประสงค์ตามประเพณีเชื่อว่าผู้เขียนคือยอห์นบุตรเซเบดีสาวกที่เป็นชาวประมงแต่สิ่งที่สวยงามคือผู้เขียนไม่เคยระบุชื่อตัวเองในเล่มนี้เลยแต่เรียกตัวเองว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักเขาใช้นิยามนี้แทนชื่อและตำแหน่งทั้งหมดของเขาในตอนท้ายยอห์นบอกวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าการที่บันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์สรุปเสียงของ4พระวรสารคือ 1. มัทธิวครูผู้สร้างหลักฐานอย่างรอบคอบ 2. มาระโกนักเล่าเรื่องที่เร่งรีบและตื่นเต้น 3. ลูกาผู้มีความเมตตามองหาใบหน้าของผู้คนในฝูงชน 4. ยอห์นนักคิดลึกซึ้งและนักเทววิทยาเขาเป็นชายชราที่ใช้เวลาทั้งชีวิตไม่ใช่แค่จำว่าพระเยซูพูดอะไรแต่เฝ้าถามว่ามันหมายความว่าอย่างไรและจบเล่มด้วยการตั้งคำถามซ้ำ3ครั้งกับเปโตรผู้ที่เคยปฏิเสธพระองค์3ครั้งว่าท่านรักเราไหม

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อจำพึงจากบทความที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้ประยชน์ชั่วต่างๆ14ประการที่ได้บุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแต่ต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องที่สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจเพราะฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดคืนถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณพแรวทุกมงทุกบอนอีโพพแรวอีเมะพแรวบักอ้ายพแรวอีนางพแรวคุณตาพแรวคุณยายพแรวผู้ใดอีกละซิเบลติงต่างว่าชื่อพแรวกันทุกมงทุกบอนเด้อได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมวลซื้นได้เวลาแห่งความสบายเจอปรับคืนมาครับทาง FM 104.5 MHz มิตรยุมีสังท่าแร่น้องแสงและ 88.25 MHz นาโพเรดิโอส่งความสุขความมวลซื้น1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปถึงคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาให้มีความสุขความสบายใจฟังเพลงแล้วยิ้มเปื่อยยิ้มเป้ยเต้นเดาะเต้นดองเอาแบบดองอย่างนี่บ่ซิ่งว่าสันปานนั้นแล้วเนาะอีเมเนาะอะไรที่มันเป็นความทุกข์อะไรที่มันเป็นความไม่สบายใจทิ้งไปนะครับในชั่วโมงนี้มุ่งหวังสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับพี่น้องในชุมชนของเราเท่านั้นแต่ถ้าเว้าไปแล้วอันใดที่มันฟังแล้วเศร้าใจโศกเศร้าเหงาใจระทมทุกใจร้องไห้มายิ้มมายิ้มในใจเศร้าเสนออีเมเนาะต้องกราบขออภัยถ้าหลงได้พูดไป ถ้าได้หลงนำมาฝากมันเป็นแนวนั้นได้คนเฮานี่แล้วแต่อารมณ์ได้เพราะช่วงนี้ไปตามเพลงไปซิเลอร์เซงโอ้ยยังมาถือซากก็ได้ไปตามเพลงภาษาบ้านผมมาได้ จังหวะสายก็ไปซ้ายจังหวะไปทางขวาก็ไปทางขวาแต่จะหาเวลาปิ้นปั๊บยากเป็นว่าเด้เดินนานหรือเดินต่อสิไปทางลงน้ำลงในลงกลางหนองหาน หรือไปทางห้วยสะเพื่อก็ไปเอ้าในเลือกยานี้ส่งความสุขความมุ่งซื้นหาพี่น้องเด้อเอาไปแล้วมันระยาวเนาะอีเมนอ่ะคราวนี้มีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz รับฟังทั่วทุกมุมโลกมุมโลกออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าในระบบออนไลน์ในมือถือเพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงใน Google หรือติดตั้ง App Store ค้นหา Radio Garden แล้วติดตั้งฟังมุมโลกคลื่นของเรากระจายออนไลน์ไปด้วยตลอด24ชั่วโมงว่าสิเป็นมิสซาเสาร์6ถึง7นาฬิกาเช้าของทุกเช้าทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าส่งให้พี่น้องทั่วทุกมุมโลกได้ติดตามเขามาตรงกับเวลาในประเทศไทยก็ฟังได้แต่ถ้าเข้ามาไม่ตรงกับเวลาก็จะได้ยินรายการของเราเหมือนกันอย่างรายการของนุ่มหน่อยคนผู้ไทยก็รีรันให้ฟังเป็นบางมื้อเด้สำหรับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาสิไปรีรันเพลอๆก็ไปปะโลตอนตีสี่ประมาณนั้นเนาะเอาเช่นเดิมนะครับฝากผ่านความสุขความมุนซื่นนี้ไปถึงพี่น้องทั้งที่แหและกับทุกมงทุกบอนเดอร์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงควบคุมดูแลการผลิตรายการโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ลงคำว่าตานี่มันคล้องจองกับคำว่าสา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงรวมไปถึงคณะคุณพ่อที่ปรึกษาของเราคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวเวลาของเราวางหลายเด้อแม้แต่ช่วงเวลา 16-17 นาฬิกาไล่ไปตั้งแต่ 16 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกายังว่างให้พี่น้องได้ซื้อเด้อเราเปิดให้พี่น้องได้เป็นเจ้าของท่านที่ชื่นชอบในการจัดรายการหรือโฆษณาสินค้าของท่านหนุ่มน้อยคนพุทธไทยจัดท่าพี่น้องรอท่านที่มืออาชีพมาจัดรายการรอดีเจที่ท่านชื่นชอบและประทับใจมาจัดรายการส่งเพลงมวลๆให้พี่น้องฟังในคลื่นนี้อยู่นะครับสนใจสอบถามกับคณะกรรมการของเราหรือนักจัดรายการของเราทุกช่วงเวลาขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจพี่น้องให้การสนับสนุนวิทยุของเรานะครับนอกจากนี้ยังส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์เด้อ Facebook ของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงครับอาจจะระบุเอาไว้ว่าเฉพาะถ่ายทอดรายการวิทยุส่วนมิซ่าสาวก็จะเป็นเฉพาะถ่ายทอดพิธีบูชาขอพระคุณต้องแยกออกมาอย่างชัดเจนไม่เช่นนั้นจะโดนบล็อกเหมือนคราวที่แล้วบล็อกแต่ละครั้งเป็นเดือน อันนี้ก็ยังจะลุยแซหากันได้เนาะนอกจากนั้นก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงติดตามประสงค์เนืองทองออกมาหลายFacebook 3-4 Facebook ก็ยังติดตามไปเหมือนเดิมขอพระคุณไปอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้า Facebook ไหนที่โดนระงับหรือโดนบล็อกเอาไว้เขาก็ยังมีช่องทางสื่อสารกันได้มีหลายสองทางบล็อกลงไปบล็อกตัวนี้ก็ไปตัวนั้นนะอีเมนอ่ะเราออกอากาศได้ทุกวันสำหรับพิธีมิสาในช่วงเช้าบล็อก Facebook นี่เขาก็ไป Facebook อื่นได้สร้างสำรองเอาไว้หน้าปัดวิทยุก็ยังไม่เคยห่างนอกจากอินเทอร์เน็ตขัดข้องกระแสไฟฟ้าขัดข้องตัวนั้นแต่ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างบุญเนาะขอบคุณทุกคำภาวนาเด้อมิสาสาวของเฮาให้พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพได้ร่วมในพิธีมิสาแม้ว่าจะไม่ได้รับศีลมหาสนิทแต่ก็ยังได้รับฟังพระวาจาได้ฟังเสียงเพลงจากสิเตอร์ได้ฟังคำเทศน์ของประธานในพิธีมิสาในแต่ละเสาสำนีเขาก็มีความสุขใจแล้วเนาะอีเมนอ่ะเอ็นอะไรแล้วมันไปบ่ได้ไปก็ไปยากแต่แท้ลำบากลูกลำบากหลานฝ่าสิเขาผ้าไปได้เขาก็ผ้าไปอยู่ได้ล่ะเนาะบางคนก็ได้บางท่านก็ได้แต่เฮานี่แล้วผู้บ่สบายในเราเก่งใจเขาย้านแต่เขาเสียเวลากับเฮาย้านแต่เขาเครือกวิเอาประมาณนี้หรือเราจะคิดไปเองเนาะอีเมนเนาะทักทายไปถึงพี่น้องที่ติดตามรับฟังทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครนำเด้อขอบคุณพี่น้องทางกุสุมารนะครับขอบคุณพี่น้องทุ่งมงทุ่งบอนเด้อที่เป็นกำลังและแรงใจเมื่อวานสีซื้อครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยมูลนี้ก็หลายเลยได้เนาะสเปรย์ขออภัยครับครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงชนิดครีมหนุ่มนายคนผู้ไทยผลิตใหม่เฉพาะขวด30มิลลิกรัม30กรัมนี่ก็120ขวดละส่วน14กรัมนะครับ14กรัมเอาไว้เป็นของสมนาคุณพี่น้องที่ไปสวดในเดือนตุลาคมนี้ก็ประมาณ80ขวดนะครับ80ขวดแต่จริงๆแล้วเฮาใส่ประมาณ30ขวดพี่น้องในคุ้มของผมก็ประมาณนี้บ่เกิน40ครับแต่ละปีแต่ละปีได้ยกเว้นปีนี้พี่น้องข้ามคุ้มไป พี่น้องข้ามคุ้มไปให้กำลังใจสิได้หลายอยู่ได้เนาะอันนี้ก็เตรียมทำไว้แจกแล้วแต่ถ้าเป็นจำหน่ายนะครับราคาคนละ30บาทนะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบส่วนชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งนะครับแบบสเปรย์ไม่ผลิตละแบบลูกกลิ้งก็จะหมดละนะครับมื้อนี้ก็เหลือเมื่อกี้ขวดพี่น้องทางหนองผือไปแต่เสาเลยนะครับเอา3ขวดพี่น้องทางหนองผือไปอีกแล้วนะเรายิ้มไปเปยละเอ้าผมเคยเห็นเจ้าอยู่ได้เนาะว่าซั่นแหน่ไว้ก็เคยเห็นละเนาะล่ะว่าบัดใดแท้อันลุงพงเนาะหรือว่าพ่อใหญ่พงอีโพพงนะทางเทพนิมิต
เราเล่าให้ฟังว่าว้ายเจ้าจำค่อยบ่ได้ดิค่อยเอากับเจ้านี่5 6ขวดละได้ค่อยเอาไปท่านี่5 6ขวดแล้วมันหมดแต่เฮิงอยากมาแต่เฮิงแต่มันบ่มีเวลาว่าซั่นขอบคุณอีพงเด้อมื้อนี้เอาไป2ขวดแล้วก็1ชนิดลูกกลิ้งเนาะเอา1ไปชนิดลูกกลิ้งนะครับนอกจากนั้นสมาชิกสหกรณ์ของเฮาก็มาเอาไปคนละขวด2ขวดหลายขวดได้มื้อนี้เนาะพี่น้องทางสกลนครก็สั่งไปอีก3ขวดมื้อนี้ส่งไปให้เราเด้ออีเมลเด้อทางสิเหลือก็บ้านรุ่งพัฒนา1ซอยเศรษฐีนะครับเทื่อก่อนนั้นหมดระบบผมมาถามได้โอ้ยมันหมดแต่เฮืองแล้วล่ะว่าขอบคุณในอีเมลเด้อพี่น้องทางบ้านรุ่งพัฒนาก็สั่งเป็นเทื่อที่2หรือเทื่อที่3นั่นจะเป็นเทื่อที่2เนาะนะครับหลายท่านก็สั่งซ้ำรวมไปถึงทางลาซาด้าด้วยนะครับขอพระคุณสรุปแล้วมื้อนี้เฉพาะหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ส่งไปให้พี่น้องหลายขวดนะครับหลายขวดเติบนึงส่วนทางแต่แหก็ติดต่อสอบถามทางสทต้อยสมจิตมังกายเพิ่นเอาไป48ขวดหมดแล้วผมสิโทรมาเอาเด้อเพิ่นว่าได้เจ้าอย่าเพิ่งขายหมดได้เราผลิตจำกัดเนาะครั้งนี้ผลิตเกือบตีหนึ่งนะครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนหัวตีหนึ่งได้200ขวดนะครับต้องหนังเฝ้าแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลาเลยไม่คลาดสายตาแล้วก็ใจจดใจจ่ออยู่กับการผลิตอยู่ตลอดผลิตแม้จะเป็นแบบโบราณก็จริงได้แต่สิ่งที่เป็นโบราณนี่มันมีคุณค่ามากโดยเฉพาะพลับพลึงวานสนที่เป็นอันสมุนไพรโบราณมาโดยตลอดนี่นะข้ามบ่ได้ได้ข้ามบ่ได้อีเมเอ้ยพี่น้องที่เจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงนั้นมงนี้แขนคลุยขาคลุยไปตาดมาลนไฟมาประคบมาคมมันบ่ดีมันก็บ่ฮอดถูมือนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นในยุคนี้ครับ2026หนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สกัดออกมาเป็นครีมนวดเป็นครีมนวดสมุนไพรละไปสกัดเอาจากใบวานสนนี่แหละถ้าจะหวงว่าครีมนวดสมุนไพรวานสนผมก็ว่ามันจะไม่เป็นสากลมันจะฟังได้เฉพาะบ้านเราเพิ่นว่าก็เลยเอาพับพึ่งซะเลยเนาะตามซื้อสากลตามซื้อประเทศไทยเฮามีทุกภาคไม่ใช่เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราบ่แม่นเฉพาะบ้านเฮาเท่านั้นได้มีทุกภาคนะใครในอินเทอร์เน็ตก็กิโลละแพงมหาแพงเด้อใบมาเด้อผมเบิ่งแล้วแต่ว่าผมยังบ่ได้โพสต์ขายกำลังขยายพันธุ์อยู่ขยายพันธุ์หลายๆให้สมาชิกกลุ่มของผมขยายพันธุ์หลายๆสกอนจากสิลงอินเทอร์เน็ตขายนำยานบุพโภคกันเพื่อยานไว้ก่อนได้จากสิได้ขายหรือบ่เนาะอีเมลเนาะยานไว้ก่อนยานบุพโภคไว้ก่อนเอานะครับพี่น้องที่เคล็ดกัดยอกปวดกล้ามเนื้อนวดคลึงไปมาเบาๆเด้อโทรสั่งกับหนุ่มนครพุทธไทย0898633349 0898633349สำหรับทางท่าแร่ที่สทสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายนะครับ0813800359 0813800359พี่น้องทางนาเพียงทางวัดวนาสามัคคีเด้อบ้านวนาสามัคคีก็เอากับคู่ฝนเด้อครูน้ำฝนนะครับที่เป็นครูคำสอนอยู่ศูนย์คำสอนท่าแรกของเรานะครับเรามาทำงานทุกมื้อแล้วก็ไปมันไปนี้อยู่บ่อยๆแต่ก็ฝากเอาไว้พ่อแม่เล่าคุณวนิดานี่มักท่าเพื่ออีเมฮันเอาไปอาบแล้วเด้อสิบอกให้เด้อว่าซั่นเอานะครับก็เลยเอาไปฝากไว้เนาะนะครับเอาสอบถามครูน้ำฝนก่อนครับ079ขอไปครับ0970324474ขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับตั้งอยู่มองเดียวกันกับวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกู้สุมานจังหวัดสกลนครในอีเมลเด้อจังสรรละได้อีกหนึ่งอันเพลงฝากตอนพี่น้องสกอนนะครับสันติดวงสว่างครับร้องมีผู้จองมาอยู่บ่บุนี่ น้ำกรดแช่เย็น

0: ดอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครหรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นะครับต้องกราบขออภัยนะครับใส่คอมพิวเตอร์หลายข้างพูดหลายตู่พูดเดียงอีกล่ะไปแล้วนะคอมพิวเตอร์ผมแห้งล่ะปานคนแล้วเนาะถ้าเพิ่นคนนี่เป็นได้มันต้องถอนเพิ่นว่าเนาะเอาฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาเอาไว้เด้อครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับส่วนนี้โอ้ยเงินยามมื้อแรงเนาะอีเมลเนาะยังแดดยังจาอยู่ได้เหลียวเบิ่งทางนอกแดดกระจะอยู่แดดมืดมือเลยส่วนนี้ก็ได้เนาะแดดก็ฮ้อนได้ฮ้อนมันมาส่วนกําลังเกี่ยวเขาบ่มื้อนี้ผมไปทางอบต.นาผู้ไปจองทางขยะนะเพิ่นไม่นะเฮ็ดประชาคมหมู่บ้านประชุมหมู่บ้านต่างๆให้ไปจองทางขยะเนาะนะครับมื้อนี้ก็ไปขอบคุณพี่น้องเจ้าหน้าที่และก็หัวหน้าเด้อโอ้ยบริการดีขนาดไปแป๊บเดียวเนาะไปเส้นแจ๊กๆแล้วก็มาเด้อฝากให้น้องๆที่คนขยะเส้นให้เด้อจองให้เด้อว่าเส้นต้องไปเส้นเองนะครับเพิ่นว่าเล่นมาบอกผมให้ไปเส้นเองเด้อแล้วก็มาเก็บขยะหน้าเฮือนน่ะนะก็หลายปีแล้วเด้เนาะหลายสมัยแล้วทางขยะก็จนบ่มีหูแล้วหูมันขาดแล้วเขาเจ้ามาขนถังแล้วก็เขาหิ้วหูไปนำสงสัยหูเล็กกันแล้วเขาหิ้วไปนำเนาะอีเมลเนาะมันก็เลยหายไปได้บัดนี้เอ้าเป็นแนวนั้นเนาะผมว่าได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเวลาขี่รถอ้อมไปได้มื้อนี้ผมอ้อมไปทางบ้านบ่อนเนาะเห็นพี่น้องกําลังตึกป่าอยู่อันทาคาคางอบต.หันว่าสิจอดถามแล้วผู้ใดตึกป่าอยู่หันเนาะว่าซั่นเนาะโอ้ยอากาศขึ้นละดีลมขึ้นละเย็นเนาะอยู่หิมหนำเนาะน้ำเต็มเลยคลองมันบ่อนเนาะไปแต่สะอ่อนกระดุงก็มีตั้งหลายอันได้ฮะคือสิได้ป่ายังไงข้างๆอบต.นาผู้น่ะนะมื้อนี้ผมขี่รถเก่งผ่านเห็นบ่รถขาวๆสุเจ้าฮะเด้อโอ้ยผมว่าสิจอดลงไปแจกครีมนวดสมุนไพรพลับพึ่งอยู่แต่บาลานสาวไปนำหลังจากนั้นก็ไปที่ว่าการอำเภอกุสุมานจะลุดไปไปส่งเงินครีมนวดสมุนไพรสะก่อนนะครับเพราะมันเส้นทางเดียวกันเด้ไปส่งครีมนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยให้พี่น้องทั้งสกลนครหลังจากนั้นก็โง่มาทั้งที่ว่าการอำเภอกุสุมานของเฮาไปสรรพากรอำเภอนะครับเพราะว่ามันถึงคราวที่จะต้องเข้าสู่ระบบการชำระภาษีของนิติบุคคลเตรียมตัวแล้วยานมันสิ้นปีก่อนนะครับไปขอคำปรึกษาจากเพื่อนเด้ลืมรหัสผ่านครับ ลืมรหัสผ่านเข้าไปในระบบเสียภาษีของสรรพากรของนิติบุคคลนะครับมืออื่นจังสีไปใหม่มืออื่นจังสีไปใหม่นะครับต้องเข้าไปสกุลผู้ใดถ้าเขตนิติบุคคลอยู่เขตใดอำเภอใดก็นะครับต้องไปอำเภอนั้นนะเฮาตั้งอยู่นิติบุคคลอยู่ตำบลท่าแร่นะครับห้างหุ่นสนจักรนาโพรีดิโอตั้งอยู่กุสุมานได้เปรียบนะผมไปกุสุมานก็สิไปขอกุสุมานได้แต่ส่วนหลายก็เข้าส่วนกลางนะครับเข้าส่วนกลางขอรหัสผ่านใหม่รีเซ็ตใหม่เพราะว่ามันนานมาแล้วเพราะฉะนั้นก็มื้อนี้ก็บ่แล้วครับมื้อนี้ก็บ่แล้วคณะสงฆ์ของเราก็ไปพูนสว่างนำนะครับไปพูนสว่างไปปงศพของครูคำสอนที่พูนสว่างที่เราลดลงนะครับที่ลดลงที่นำมาฝากพี่ตอนมาตอนพี่น้องนะครับอันนี้ก็นำเราให้พี่น้องฟังในส่วนค่าเวลาค่าเวลาอย่างว่าเปิดเพลงบ่ได้นี่แล้วคอมพิวเตอร์เพิ่นหมางคอมพิวเตอร์เพิ่นมรณะนะครับมาแล้วมาแล้วจะฝาวบัดนี้มาแล้วพอเสร็จก็มาทันทีเนาะเมื่อกี้นี้เปิดอันประชาสัมพันธ์สโลแกนทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบให้พี่น้องฟังไปแล้วได้นะครับส่วนงานเพลงเดี๋ยวผมก็เบิ่งก่อนเด้อนะครับเพลงที่พี่น้องแนะนำมาเพลงใดกันเนาะพี่น้องทางบ้านยังก็มาเพียงยังก็ได้เด้อฝากให้คอยแน่ฝากให้คอยแน่วสันด้วยความยินดีนะครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สังเสดเพิ่นเว้าว่าสั่งคนงามเพิ่นว่าได้เพลงนี่ฮะสั่งคนงามเกลียดคนสวยของหนูมิเตอร์ขับร้องหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นคนเปิดแม่ใหญ่เป็นคนฝั่งพ่อใหญ่เป็นคนยิ้มเปิดยิ้มเป้ยเช่นเคยนะครับส่วนสังเสดก็ยิ้มแป้แว่เลยถูกใจเนาะยังเอ็ดเวียอยู่บ่พักได้ละเด้อสังเสดเด้อเปิดเพลงเย็นๆยามมื้อแลงแบบนี้ฟังโอ้ยลมเย็นๆของชายป่าพัดพริ้วมาโอ้ยมีความสุขอีเมเอ้ยเว้าพื้นในสวงกลางเงินเนาะผมขี่รถไปทางอบต.นาโพเลาะมาทางบ้านเมืองเก่านะครับออกทางบ้านบอนออกมาทางบ้านเมืองเก่าโอ้ยสะอ่อนพี่น้องทางนาถงเนาะเข้าป้อยดกมหาดกเด้อเริ่มสิเหลืองแล้วได้เงินแล้วสุเจ้าเนาะหน้าทงนะแต่ว่าบางเหือบางทงนี่ก็ล้มโอ้ยมันอ้วกโพดเนาะมันงามโพดเนาะจะเอาปุ๋ยไปเลยเนาะซื้อเนาะมันคือโอแท้สมัยผมยังน้อยโอ้ยคันหน้าใดที่เหือหน้าใดที่มันเข้าล้มแล้วโอ้ยเบิ่งเอาโลดจิบแอวนะกมเกี่ยวอยู่บ่เซาคู่มือนี่เขาเอารถไถเกี่ยวได้เนาะเขาเอารถอันเกี่ยวเข้าเกี่ยวเนาะบ่แม่นรถไถเพิ่นบางมงกับประยุกต์ได้เนาะเป็นวิวัฒนาการใหม่สำหรับคนที่ออกแบบใดเอาส่งกำลังเจอหาพี่น้องและก็ดีใจน้ำเด้อเขามากหลายขนาดเลยห่วงใหญ่ขนาดเลยปีนี้โอ้ยงามมหางามพี่น้องที่อยู่หน้าโคกเสือจักสิงามหรือบ่แล้วน้ำมันจักสิฮอดหรือบ่ผมถามมันเลขาคณะกรรมการวิทยาคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนหน้าโพ125เสือโอ้ยมีแต่เข้ากับยาว่าสันมันปนกันเคืองต่อเคืองอันวาดเอาสิมันเป็นแนวนั้นเลยได้วาดเอาหันคือแม่นดำเอาสีงามยี่ดอกผมว่าเนาะแต่หน้าโคกกับผมมั่นใจผู้ใดหน้าโคกงามเนี่ยบอกในเด้อส่งอันข้าวมาให้หูจักแน่พี่น้องที่อยู่หน้าโคกและเข้างามนะปีนี้แต่ว่าส่วนลายกับสีงามเลยเนาะเพราะว่าน้ำถามันกับบ่แห้งกระดกกระดอเนาะมันพอละเอียดหน้าอยู่อ่ะนะครับฝากให้คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเป็นกำลังใจเฮือกันกันแล้วกันสำหรับพี่น้องที่เอ็ดไฮเอ็ดนาทงสิยิ้มไปเปื่อยแล้วพี่น้องนาทงทางอันโน่นอันไปเทพนิมิตนี่ก็น้องบ่ธรรมดาได้อีแม่ทั้งแต่แห่มาอยู่ทั้งพี่ก็โอ้ยบ่ฮอดบ่เมื่อมันอุดมสมบูรณ์แล้วเพิ่นว่าแล้วว่าอีแม่จังไหนนี่ก็ปลูกมักซอรี่ขายแล้วเกี่ยวข้าวเรียบร้อยก็เอาเงินหมื่นเงินโยบ่แม่นเงินแสนเพิ่นบ่แต่ละปีทางแต่แห่นี่อย่าปลูกพอกระเทือนก็บอกว่าปลูกพอกระเทือนเนี่ยมันขายยากแม่นความสุเจ้าเลยเนาะคันปลูกลายเป็น10ไหลโอ้ยเขามาซื้อขี้ทางเว้าเอาราคานะคันปลูกน้อยมันพอกระเทือนปลูกน้อยๆหั่นคนมาซื้อกับกระเทือนว่าซั่นได้เนาะอันนี้ก็ได้ว่าแวะหลายโมงได้ผมก็ได้มื้อนี้ก็ได้ไปหลายโมงขนาดอีเมเอ้ยตั้งใจสิเข้าเมืองอีกรอบหนึ่งก็คือสิเป็นมืออื่นนะครับมืออื่นก็สิไปเมืองไปติดตามเรื่องของภาษีนิติบุคคลนะครับแล้วก็หลายอย่างต้องไปครับเอกสารต่างๆก็ยังมันหนึ่งถึงทืดอยู่ในอีเมลเลยยังมีแล้วส่งกำลังเจอเฮือกันเด้อสำหรับวิทยุของเฮานี่ก็เริ่มนี่ตุลาพฤศจิกาธันวามืออื่นนี่ผมก็ต้องขอใบรับรองอีกได้นี่เดือนตุลาแล้วพฤศจิกานี่ก็อยู่ตรวจเครื่องล่ะกำลังส่งสิรถหรือบ่รถหลังฝนตกเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแนวใดเนาะเมื่อฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว น้ำมันค้างอยู่ปลายยอดอันเสาวิทยุอยู่บ่หรือแนวใดเด้ทางนาผู้สื่อสั่งเพิ่นมาเฮ็ดรอบนึงแล้วเมิดไปแล้วแปะมื่นแล้วได้3 4มื้อหนึ่งเสียงลดลงคือเก่านะครับลายหาสั่งเพิ่นแล้วสังเพิ่นก็ว่าถ้ามาแถวนี้สิมาเบิ่งทันทีจักสิมามื้อใดเด้ถ้ามาแถวนี้เป็นนั้นละเนาะมัดจำไว้จักครึ่งนึงสิใครอยู่มาเร็วอยู่อันนั้นเนาะเนาะสังเสดเนาะมันก็เลยเสียงก็เลยบ่คักปานใดเด้ทางนาผู้ก็ได้เนาะเอานะครับมื้อนี้
ข้อมูลขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาเด้อมื้ออื่น6ถึง7นาฬิกาทุกเช้าปูว่าสิหยังสิเกิดขึ้นยกเว้นไฟดับและอินเทอร์เน็ตขัดข้องเฮากลับไปร่วมพิธีมิซาที่อาสนวิหารอัครเทวดามีไคแอลทะเลสำหรับพี่น้องที่สุขภาพดีวัยทำงานและเด็กและเยาวชนส่วนพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุไปยากมายากเจ็บแขนเจ็บขาก็ร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุของเราและทางระบบออนไลน์ด้วยขอบคุณพี่น้องทุ่งมงทุ่งบอนนะครับมื้อนี้นุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวจาของพระเจ้าประจำวันพุธที่14ตุลาคมสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียบทที่5ข้อ18ถึง25พี่น้องถ้าท่านมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำท่านก็ไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติกิจการของธรรมชาติมนุษย์นั้นปรากฏชัดแจ้งคือการผิดประเวณีความลามกโสมมการปล่อยตัวตามราคะตัณหาการกราบไหว้รูปเคารพการใช้เวทมนต์คาถาการเป็นศัตรูกันการทะเลาะวิวาทความอิจฉาริษยาความโกรธเคืองการแข่งแย่งชิงดีการแตกแยกการแบ่งพรรคแบ่งพวกการเมามายการสัมมะเลเทเมาและอีกหลายประการในทำนองเดียวกันนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งดังที่เคยเตือนมาแล้วว่าผู้ที่ประพฤติตนเช่นนี้จะไม่ได้อาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกส่วนผลของพระจิตเจ้าก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักควบคุมตนเองเรื่องเหล่านี้ไม่มีธรรมบัญญัติใดห้ามไว้เลยผู้ที่เป็นของพระคริสต์เยซูก็ตรึงธรรมชาติของตนพร้อมกับกิเลสตัณหาไว้กับไม้กางเขนแล้วถ้าเรามีชีวิตเดชะพระจิตเจ้าแล้วเราจงดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่11ข้อ42ถึง46เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านถวายหนึ่งในสิบของสารแน่สมุนไพรและผักทุกชนิดแต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้าบทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านชอบนั่งแถวหน้าในศาลาธรรมและชอบให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะวิบัติจงเกิดแก่ท่านท่านเป็นเหมือนหลุมศพที่มองไม่เห็นคนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู้นักกฎหมายคนหนึ่งจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ท่านพูดเช่นนี้ท่านก็สบประมาทพวกเราด้วยพระองค์ตรัสตอบว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแต่ต้องสัมภาระนั้น
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอัศทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับตัวบทจดหมายถึงชาวกาลาเตียวันนี้ยังพูดถึงเรื่องที่เปาโลขอร้องชาวกาลาเตียให้เจริญชีวิตเป็นอิสระอย่างแท้จริงตามกระแสเรียกของตนท่านอัครสาวกเชิญชวนพวกเขาให้กลับไปค้นหาเอกลักษณ์ของความเป็นบุตรอีกครั้งหนึ่งโดยยอมให้พระจิตเจ้านำทางท่านเชิญพวกเขาให้เจริญชีวิตตามพระประสงค์ขององค์พระจิตเจ้าและเดินตามเส้นทางที่พระองค์ทรงชี้ให้เดินอันเป็นเส้นทางแห่งอิสรภาพและความรักองค์พระจิตเจ้าจึงเป็นผู้นำที่ไว้ใจได้ในการทำให้มนุษย์กลับกลายเป็นสิ่งสร้างใหม่เป็นคนใหม่ที่เกิดในพระคริสต์เจ้าไม่เป็นทาสของกฎบัญญัติที่ไม่รู้จักขัดขวางกิจการของธรรมชาติมนุษย์เราทุกคนถูกเรียกมาสู่อิสรภาพนี้ด้วยดังที่นบุญเปาโลเขียนไว้ในจดหมายถึงชาวโรมว่า อย่าให้บาปครอบงำร่างกายที่ตายได้ของท่านจนท่านต้องยอมตามราคะตัณหาของร่างกายบาปจะไม่เป็นนายเหนือท่านอีกเพราะท่านไม่อยู่ใต้อำนาจธรรมบัญญัติอีกแล้วแต่อยู่ใต้อำนาจพระหันสถานอิสรภาพขององค์พระจิตเจ้าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเนื้อหนังที่ปล่อยตัวตามราคะตัณหาอย่างไม่มียั้งเปาโลได้เขียนรายการผลของพระจิตเจ้าออกมาอันได้แก่ความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์การรู้จักควบคุมตนเองแม้แต่นักบุญเปโตรก็ได้เขียนรายการคุณธรรมที่บรรดาคริสตชนต้องมีและสรุปไว้ในตอนท้ายว่าพี่น้องทั้งหลายจงเอาใจใส่กระทำให้การที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกสรรท่านมีความมั่นคงถ้าท่านปฏิบัติเช่นนี้ท่านจะไม่สะดุดล้มเลยในตอนท้ายของจดหมายถึงชาวกาลาเทียเปาโลยังตักเตือนพวกเขาให้พยายามทำให้กฎบัญญัติของพระคริสต์เจ้าปรากฏออกมาเป็นการรับใช้ในความรักท่านเขียนว่าดังนั้นตราบใดที่ยังมีโอกาสจงทำความดีแก่ทุกคนโดยเฉพาะแก่พี่น้องผู้ร่วมความเชื่อของเราพระวรสารโดยนบุลูกาเล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงตำหนิติเตียนชาวฟาริสีผู้ที่ถือบทบัญญัติอย่างเคร่งครัดและบรรดาธรรมจารย์ทางกฎหมายผู้มีหน้าที่สอนและแนะนำผู้อื่นในทางของพระเจ้าพระองค์ทรงโต้ตอบผู้ที่เรียกร้องเครื่องหมายเพื่อจะเชื่อพระองค์ทรงกระชากหน้ากากของความไม่เชื่อของพวกเขาทิ้งไปพระองค์ทรงใช้วาจาที่รุนแรงมาเปรียบเลยการกระทำของพวกเขาที่ใช้อภิสิทธิ์ที่ตนมีเหนือผู้อื่นในแง่ของวัฒนธรรมและอำนาจเพื่อกดขี่ผู้อื่นพระองค์ทรงเปรียบพวกเขาเป็นเหมือนหลุมศพที่มองไม่เห็นคนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู้ในพระวรสารโดยนบุญมัทธิวพระองค์ทรงใช้คำหนักกว่านี้อีกพระองค์ตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคดท่านเป็นเหมือนหลุมศพทาสีขาวภายนอกดูงดงามแต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสิ่งสกปรกทุกอย่างท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกมีอารมณ์ขันกับประโยคที่ลูกาเขียนไว้ในตอนท้ายของตัวบทวันนี้กล่าวคือนักกฎหมายคนหนึ่งเข้ามาทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ท่านพูดเช่นนี้ก็สบประมาทพวกเราด้วยพระองค์ตรัสตอบว่านักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายคนนี้อยู่ดีๆไม่ชอบหาเรื่องใส่ตัวเองเข้าทำนองแกว่งเท้าหาเสี้ยนก็เลยโดนตำหนิไปด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอา

ความเป็นมาของภาพแม่พระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหาริย์คุณพ่อยาคอบเรมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูฟกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสสิทธิ์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธ
และความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรูจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารีสวดภาวนาต่อเนื่องเป็นเวลา9วันและให้เวลากับแม่พระในการคลี่คลายปมโดยตระหนักว่าบางปมอาจแก้ได้ทันทีแต่บางปมต้องใช้ความอดทนและไม่มีปมใดที่นั่นเกินกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าบทสรุปการเชิญชวนขอเชิญชวนให้ผู้ชมผู้ฟังร่วมกันภาวนาฝากปมปัญหาในใจไว้กับพระแม่มารีเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยพระหันสถานของพระผู้เป็นเจ้า

่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบร์จนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: อาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อจำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่ได้บุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซันของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ความสุขคือเมื่อคุณรู้ว่าลูกๆของคุณเป็นคนดีความสุขคือเมื่อคุณรู้ว่าลูกๆของคุณเป็นคนดีจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

จงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิตจงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

วัสดีครับพี่น้องวันนี้ขอนำข้อคิดของสมเด็จพระสันตะปาปาเกี่ยวกับสงครามดังนี้นะครับพ่อขอกล่าวย้ำถึงความเข้มแข็งและความอ่อนโยนของความรักกล่าวคือขอให้เราเคารพสิ่งสร้างของพระเจ้าขอให้เราอย่าตกเป็นเครื่องมือแห่งการทำลายล้างขอให้เราเคารพชีวิตมนุษย์ขอให้ความขัดแย้งในการสู้รบนองเลือดทั่วโลกได้สิ้นสุดลงขอให้ความขัดแย้งทางทหารยุติให้ทุกที่ที่เกลียดชังเปี่ยมด้วยความรักให้ที่ที่มีการบาดเจ็บล้มตายเปลี่ยนเป็นการให้อภัยให้ที่ที่แตกแยกเปลี่ยนเป็นสามัคคีมีความเป็นหนึ่งเดียวขอให้เราฟังเสียงร้องของผู้ที่กำลังร่ำไห้ผู้ที่กำลังทนทุกข์ทรมานและของผู้ที่กำลังจะตายเพราะความรุนแรงทั่วโลกนี่คือสิ่งที่สันเลปาได้อ้อนวอนขอพระผู้เป็นเจ้าและก็ขอให้พวกเราได้สวดภาวนาเพื่อความรอดของมนุษยชาติด้วยนะครับสวัสดีครับ

ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีหรือที่คุณเป็นมันเพียงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีหรือที่คุณเป็นมันเพียงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเหยื่ออาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกิจโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบริการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect for Dotซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการฉ้อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูป

0: ฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึง67%ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนการยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
1: บางกรอบพิ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกอกพิงก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของIMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
0: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
2: นางคริสตาลีน่ากอเปียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprintในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก
3: ่ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

อ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้

พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบร์จนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคมหามงคลรุ่งเรืองเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
2: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพขอให้ลูกมีสันติในจิตใจบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศเพื่อความสงบสุขในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติและทั่วทุกมุมโลกข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ขอให้ลูกมีความเชื่ออย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่ผู้ที่ไม่รู้จักและไม่เชื่อในพระองค์
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้ และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระจิตเสด็จลงมาขอให้ลูกมีความไว้ใจและขอพระจิตเจ้าช่วยลูกให้มองเห็นและพบหนทางที่จะบรรลุถึงความปรารถนาของลูกในการที่จะรักและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถาน พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณลูกขอถวายตัวและกิจการทั้งหมดที่ลูกได้ทำในวันนี้แด่ดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงพระทัยนิรมนของพระแม่พร้อมกับคำภาวนา10บทนี
2: ้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผ ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระได้รับสวมมงกุฎเป็นราชินีสวรรค์ลูกขอกราบขอบพระคุณและขอสรรเสริญดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมนต์ของพระแม่ด้วยคำภาวนา10บทนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
0: ิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
0: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
0: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
0: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

ที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่นักบุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแต่ต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

สบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่นักบุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซันของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
1: เนื่องทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชุมชนคนลุกทุ่งประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่สดใสแสงแดดเริ่มแผดจ้าสวัสดิ์สดใสที่วัดสิวาสดใสกับบุปันใดเนาะอีเมเนาะเพราะว่าแดดจ้าเราเด้ทางกุสุมานแดดจ้าครับทางแต่แห่เด้เป็นอันใดเนาะขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์พี่น้องที่อยู่ทางแต่แห่เด้อขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนส่วนพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ก็เช่นเดียวกันขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนรวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นดายฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่แล้วก็พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่หลายท่านก็ได้บุญได้กุศลยิ้มเปยยิ้มเปยกันเนาะอีเมเนาะแต่ว่าก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับทางคุณพ่อขวัญทินวันก็ได้โพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE มาแจ้งว่ารถบ้านพลสว่างอำเภอวานรนิวาสไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเห็นภาพรถชนต้นไม้ในโพสต์นั้นคุณพ่อก็บอกว่าเป็นโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสาเป็นผู้ที่ใส่เสื้อแดงป้าแล้วกับสามีเคยทำงานที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟกุชินารายปัจจุบันเป็นพลมารีและครูคำสอนวัดโพนสว่างนะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าเสียชีวิตแล้วแล้วก็ในภาพ Facebookของป้าแล้วหรือบุญล้อมพุทธิสาก็บอกว่ามีความสุขมากมายเมื่อได้พรจากคุณพ่อใหม่ที่บ้านเนนฟาติมาจ้าอันนี้ก็เป็นโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมายังญาติพี่น้องของป้าแล้วมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมหองวัดยากระพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือไทยบานเฮาหองใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องฮู้จักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบานเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขาคลุยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตาดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปลนไฟแล้วหนุ่มน้อยคนพุทธสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไม้กัดต้อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้เด้อขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปสายหลายแท้มันสั่งยากบางคนก็ได้มันมืดไว้ว่าสิเด้อันหนึ่งขวดนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อแต่ถ้าปุ่มเซอปุ่มเซอมันก็มืดไวเนาะบางคนก็ปุ่มเซอได้เพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดไวอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันเด้อแต่ก็อย่าไปทาให้กับเด็กน้อยแรกเกิดหรือเด็กที่มีผิวบางยานเกิดอาการแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นครีมนวดภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บปลายทางอยู่แต่แหก็สอบถามสทต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือไปซื้ออยู่กับเพื่อนเล่าก็ได้ที่หมายเลขครับ0813800359

หลังจากที่หลายคนเมื่อกันยายนที่ผ่านมาเกษียณอายุราชการแล้วช่วงนี้ก็ไปหาม้วนซื้นตามนู้นนี่นั่นเนาะผู้ที่เกษียณอายุราชการในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นช่วงที่กำลังปรับตัวเด้เพราะว่าหลาย10ปีที่ผ่านมาตื่นมาต้องแต่งตัวออกไปทำงานนะครับตอนนี้ไม่ได้ไปทำงานแล้วอยู่เฮือนอยู่ซ่านแต่หลายคนก็เวียกหลายก็เก่าได้พอเตรียมความพร้อมไว้แล้วแต่ส่วนหนึ่งครับวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ออกมาเป็นห่วงผู้สูงอายุผู้ใกล้เกษียณข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจได้เพิ่มความระมัดระวังจากมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพออนไลน์นี่มาแห้งขนาดใดอีเมเอ้ยปรากฏว่ากลุ่มผู้สูงอายุในระดับสูงนี่ศูนย์ AOC 1441กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นี่แหละได้บอกว่าได้รับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569 8เดือนนี่มีการรับแจ้งความจากประชาชนทุกช่วงอายุ 224,475 รายมูลค่าความเสียหายใน 8,595 ล้านบาทในจำนวนนี้มีผู้เสียหายที่อายุ60ปีขึ้นไป 17,895 รายยังบ่รวมกับที่บ่ได้พี่แจงได้เอ้ยก็ญาติดอกก็ญาติดอกแล้วไปเอ็ดบุญเขาซะอันนี้ก็ต่างหากได้มีได้เนาะอีเมลเนาะคนบ่มากเลี้ยงนะแต่คนเสียดายเงินก็ตามต้องไปแจ้งความได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ในจำนวนผู้เสียหายดังกล่าวนี้ด้วยพี่น้องครับตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีสัดส่วนประมาณ8ใน100รายการแต่มีมูลค่าความเสียหายคิดเป็นเกือบ3ใน10ของความเสียหายทั้งหมดเพราะว่ามิจฉาชีพมักใช้เวลาสร้างความเชื่อใจและสร้างความหวาดกลัวก่อนโน้มน้าวให้เหยื่อทยอยโอนเงินจนความเสียหายสะสมเป็นเงินจำนวนมากนั่นเองทาง DE ก็บอกว่า4กลโกงสำคัญที่พบในกลุ่มผู้สูงอายุเขามักสิคิดโตผู้สูงอายุผู้ที่เกษียณอายุราชการหรือผู้ที่ใกล้เกษียณพนักงานรัฐวิสาหกิจที่โดนมาแล้วนี่ประการแรกก็คือ1คิดโตลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ชักชวนเข้ากลุ่มลงทุนมีโค้ชมีอาจารย์มีผู้ช่วยหรือไม่ก็สร้างเว็บไซต์และผลกำไรปลอมเริ่มจากเงินจำนวนน้อยๆก่อนชักจูงให้เพิ่มเงินลงทุนสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับประการที่2ก็คือข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้โอนเงินอันนี้แอบอ้างเป็นตำรวจแอบอ้างเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือหรือหน่วยงานรัฐนะครับกล่าวหาว่าเหยื่อเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินยาเสพติดพัสดุผิดกฎหมายหรือหมายจับหรือบัญชีม้าแบบนี้นะก่อนอ้างให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์นั่นเองส่วนประการที่3ครับก็คือหลอกทำงานหารายได้พิเศษเช่นกดไลค์รีวิวสินค้าหรือทำธุรกิจออนไลน์ส่งแลกกสิจ่ายเงินอลียู่ได้รับเงินยู่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะเพิ่มมูลค่าธุรกิจและก็บังคับให้สำรองเงินเพิ่มเพื่อถอนเงินคืนนั่นเองและก็ข้อที่4ครับหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์บ่ว่าสิเป็นเงินซอยเหลือเงินคืนค่าน้ำค่าไฟเงินประกันต่างๆเงินรางวัลตลอดจนสิทธิบำเหน็จบำนาญอันนี้ผู้เฒ่าผู้ที่เกษียณแล้วมักสิสนใจได้โดยใช้ชื่อหรือแอบอ้างหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อนั่นเองเพราะฉะนั้น AOC 1441จึงขอเตือนเป็นพิเศษถึงพี่น้องผู้สูงอายุถึงข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้ที่กำลังใกล้จะเกษียณด้วยซึ่งอาจจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญหรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตในช่วงที่การทำงานแต่ว่าก็ฝากให้เพิ่มความระมัดระวังหากมีบุคคลไม่รู้จักมาติดต่ออ้างเป็นตำรวจเป็นปปง.เป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือหรือหน่วยงานของรัฐพร้อมกล่าวหาว่าเราเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าฟอกเงินยาเสพติดผิดพัสดุผิดกฎหมายหรือมีหมายจับหรือซิมผิดกฎหมายอย่าฝ่าเสือครับอย่าฝ่าเสืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวด้วยและที่สำคัญก็คืออย่าเพิ่งโอนไวอย่ากดโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยเด็ดขาดค่อยบริสุทธิ์ค่อยโอนไปเลยเนี่ยบ่ได้ได้เขาคิดตัวเฮาได้เงินเก็บหลังเกษียณคือเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตก่อนเฮาสิซื้อก่อนเฮาสิโอนต้องตรวจสอบให้แน่ใจหากมีข้อสงสัยให้ตัดสายและติดต่อหน่วยงานนั้นโดยตรงมีหลายช่องทางผ่านทางราชการและหากพลาดพลั้งถูกหลอกโอนเงินแล้ว
ให้ฟ้าวแจ้งสายด่วนสายนี้ AOC 1441เพื่อขอความช่วยเหลือและก็ดำเนินการระงับบัญชีโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝากมาเป็นข้อคิดสำหรับอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องท่านที่เคารพนะครับ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบร์จนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

0: รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไว้
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่ได้บุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่จำที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์นับเวลาต่อจากนี้ไปขอเส้นพี่น้องพบกับรายการข่าวค้นข่าวค้นข่าวค้นข่าวคนผู้ไทยไทยไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซกอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตชนกราบงามงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคิดถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุมีสังท่าแร่นองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงควบคุมดูแลการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสังเทแหนองแสงและคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 104.5 MHz ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงทุกมงทุกบอนตลอดจนพี่น้องที่ติดตามทางนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz 3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเราและก็ฟังทุกวัยสุขใจทุกวันคือวิสัยทัศน์ของวิทยุนาโพเรดิโอข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูนี้นอกจากส่งผ่านทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 MHz ไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบ่อนในชุมชนของเราแล้วยังส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราผ่านทางหลายช่องทางบ่ว่าสิเป็นทาง napo.radio.com emytunnelradio twitch.tv และก็ radio garden ส่วนมีซาเสาของเราก็จะถ่ายทอดผ่านทาง2สถานี FM 104.5 MHz วิทยุมีสังเทแหนองแสงและกระทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่ 6-7 นาฬิกาของทุกเช้ารวมไปถึงวันอาทิตย์มื้อนี้นำนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังโพสต์ฝากพี่น้องผ่านทางกลุ่มไลน์ต่างๆอาทิกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายคริสตชนท่าแร่กลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสังท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็กลุ่มวิทยุมิสัง FM 10450อันนี้สำหรับโพสต์พิธีบูชาขอบพระคุณก็ขอบพระคุณผู้ก่อตั้งและก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้ด้วยพี่น้องก็สามารถติดตามเข้าไปกลุ่มนี้ได้ในส่วนของวิทยุออนไลน์นอกจากนั้นเวลา 6:10 นพิธีมิซาจากอารามกาบูชินท่าแร่ก็ได้ถ่าย

ทอดสดทางออนไลน์ผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์แล้วก็ยังโพสต์ผ่านกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่และกลุ่มพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พี่น้องครับข่าวคนคนพุทไทยรับใส่พี่น้องมูลนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันผ่านมาแล้ว284วันพระอวยพรเฮามาตลอดขอบคุณพระขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือที่คุ้มครองดูแลชีวิตเฮาผ่าน284วันมาแล้วอีก81วันจะถึงวันสิ้นปีบ่ฮู้ว่าเป็นวันของเราหรือไม่ต้องฝากเอาไว้ในอีเมลเนาะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันของเราหรือเปล่าอายุเราจะยืนยาวถึง81วันหรือไม่ฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องเคารพนับถือพี่น้องทางคาทอลิกของเราก็ฝากไว้สุดแท้แต่พระเมตตาของพระข่าวมื้อนี้ขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เฟซอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงแล้วก็เพจดาเนียนขวัญทินวันเพจป๊อบรีพอร์ตเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพแล้วก็เพจจังหวัดสกลนครรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย11ตุลาคมมื้อนี้ในอดีตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับจากกูรูสนุกcom ก็บอกว่า11ตุลาคมวันนี้เมื่อปี2476เกิดเหตุการณ์กบฏวรเดชซึ่งเป็นกบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยอันเป็นผลงานขออภัยครับอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างขุนนางเก่าที่นิยมเจ้านายกับฝ่ายคณะราษฎรผู้ทำการอภิวัตการปกครองโดยคณะทหารในนามคณะกู้บ้านกู้เมืองนำโดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมพลตรีพยาจินดาจักรรัฐพลตรีพยาทรงอักษรพลเอกพระยาศรีสิทธิสงครามก็ได้นำกองกำลังทหารหัวเมืองจากนครราชสีมาสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาบุกเข้ายึดดอนเมืองและก็พื้นที่ทางด้านเหนือของพระนครโดยตั้งกองอำนวยการใหญ่อยู่ที่สโมสรทหารอากาศกรมอากาศยานดอนเมืองระหว่างวันที่11ถึง25ตุลาคมปี2476แล้วยื่นหนังสือเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐบาลลาออกโดยอ้างเหตุผลว่าคณะรัฐมนตรีปล่อยให้มีการดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและไม่พอใจที่หลวงประดิษฐ์ธรรมนูญหรือปรีดีพนมยงค์ซึ่งคณะผู้ก่อการก็มองว่ามีความคิดแบบคอมมิวนิสต์กลับมาร่วมคณะรัฐบาลนายพันเอกพยาปหลพลพยุหเสนาหรือพศปหลโยธินนายกรัฐมนตรีในครั้งนั้นก็ได้ตอบปฏิเสธและส่งกำลังกองผสมนำโดยหลวงพิบูลสงครามเข้าปราบปรามจนได้ชัยชนะในวันที่25ตุลาคม2476จากนั้นพระองค์เจ้าบวรเดชก็ได้เสด็จลี้ภัยการเมืองไปยังอินโดจีนของฝรั่งเศสต่อมารัฐบาลได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งคนทั่วไปก็รู้จักกันในชื่ออนุสาวรีย์หลัก4ขึ้นที่บริเวณหลัก4เขตบางเขนเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ปราบกบฏในครั้งนั้นนะครับเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อปี2540เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนื่องจากเป็นฉบับแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุดและก็มีการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วประเทศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากกว่าฉบับที่ผ่านๆมาแต่ในที่สุดก็มีอายุยังไม่ทันครบ9ปีก็ถูกฉีกไปหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่เรียกกันย่อๆว่าคปค.เข้ามาทำรัฐประหารยึดอำนาจพลตำรวจโททักษิณชินวัตรประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวในวันที่19กันยายนปี2549ที่ผ่านมานั่นคือเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นวันนี้ครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็ได้โพสต์การถ่ายทอดสดและก็ภาพบรรยากาศบางส่วนของการฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และก็พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อยอนสุทธิศักดิ์บุญเชิดเมื่อวานนี้ครับ10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีณบ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครผู้คนก็มากันเยอะทั้ง4จังหวัดและก็พี่น้อง
จากต่างจังหวัดโดยเฉพาะพี่น้องคริสเตียนของเราจากหลายพื้นที่ก็หลั่งไหลกันมาคับข้างเช่นเคยครับในเพจของคณะกรรมการอภิบาลวัดคาทอลิกนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพนะครับคุณพ่อสุรวุฒิสมงามก็โพสต์รถเหมาโพนสว่างขากลับจากฉลองบ้านเนนฟาติมาประสบอุบัติเหตุมีป้าแล้วซึ่งเป็นครูคำสอนประสบอุบัติเหตุด้วยส่วนบ้านโพนสว่างนี่อยู่ที่วานรนิวาสนะครับมาฉลองบ้านเนนและบวชพระสงฆ์ก็มีอุบัติเหตุทำให้ป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสานี่เสียชีวิตครับโดยคุณพ่อขวัญถิ่นวันก็ได้โพสต์ภาพของผู้เสียชีวิตและก็บรรยายว่าโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสาป้าแล้วก็บอกว่ามีความสุขมากมายเมื่อได้พรจากคุณพ่อใหม่ที่บ้านเนนฟาติมาจ้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพสุดท้ายซึ่งก็เป็นภาพใส่เสื้อแดงคุณพ่อขวัญถิ่นวันก็ได้โพสต์ข้อความว่าป้าแล้วกับสามีเคยทำงานที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟกุชินารายปัจจุบันเป็นพลมรีและก็ครูคำสอนวัดโพนสว่างนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยมาแสวงบุญรับพรพระสงฆ์ใหม่ขากลับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแต่แน่นอนนะครับในภาพนั้นเป็นรถชนต้นไม้แต่ว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันอีกครั้งครับไปที่แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็เพิ่มรูปภาพลงในอัลบั้มงานชุมนุมครอบครัวระดับชาติปี2026จัดขึ้นที่โรงเรียนเซนต์นิโคลัสพิษณุโลกซึ่งก็เป็นงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติซึ่งสังฆมณฑลนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวและก็อาสาสมัครรวมไปถึงจิตอาสาก็เข้าร่วมงานอย่างครับคั่งนะครับนอกจากนั้นนะครับช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาวาติกันออกประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงประธานคณะคาร์ดินัลหลังพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณของคาร์ดินัลโจวานนี่บัพติสต้าเรและก็ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลลุยอันโตนิโอตักเล่เป็นประธานคณะคาร์ดินัลคนใหม่ซึ่งก็ได้มีรายละเอียดโดยสรุปว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลลุยอันโตนิโอตักเล่ชาวฟิลิปปินส์เป็นประธานคณะคาร์ดินัลคนใหม่โดยการเลือกตั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงของบรรดาคาร์ดินัลระดับคาร์ดินัลบิชอปซึ่งเป็นระดับคาร์ดินัลที่สูงสุดในศาสนาจักรและก็พระองค์ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณจากตำแหน่งประธานคณะคาร์ดินัลของคาร์ดินัลโจวานนี่บัพติสต้าเรวัย92ปีโดยคาร์ดินัลเรจะดำรงตำแหน่งประธานคณะคาร์ดินัลกิตติคุณต่อไปหน้าที่หลักๆของประธานคณะคาร์ดินัลก็คือเป็นผู้นำคณะคาร์ดินัลในช่วงที่ศาสนาจักรคาทอลิกไม่มีพระสันตะปาปาและต้องเตรียมเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ถ้าอายุไม่เกิน80ปีก็จะได้เข้าร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่แล้วก็เป็นคนถามผู้ที่ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ว่าจะยอมรับตำแหน่งหรือไม่และจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวคาทอลิกของเรานะครับขอบคุณคุณพ่อขวัญถิ่นวันจากดาเนียลบล็อกนะครับวันนี้ได้นำข้อคิดข้อรำพึงในบทพระวรสารมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาดังนี้นะครับ

0: บทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาเถอะแต่ผู้รับเชิญมิได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาพร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาเถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาจึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาแล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย
1: ผู้รับเชิญมีมากนะครับแต่ผู้ถูกเลือกมีน้อยคุณพ่อขวัญถิ่นวันวันนี้ก็แบ่งปันจากบทพระวรสารวันนี้ว่าพระเจ้าทรงเชิญเราให้มาร่วมงานเลี้ยงแห่งเมืองสวรรค์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพและความชื่นชมยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณทุกสัปดาห์ให้เราได้ตอบรับการเชิญของพระองค์ด้วยความยินดีเป็นหนึ่งเดียวกับหมู่คณะในการอุทิศตนทั้งครบเพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์บนหนทางแห่งความรักการให้อภัยและการรับใช้ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในช่วงท้ายคุณพ่อก็แบ่งปันว่าพระเจ้ามื้อนี้ประทานพระหันสถานเพียงพอและทรงเรียกเราให้มามีส่วนในพระหันสถานนี้การปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพระหันสถานและไม่ตอบสนองพระประสงค์ของพระองค์นำไปสู่การตัดตัวเองจากพระอาณาจักรคาทอลิกของเราศิษย์พระคริสต์ต้องสวมเสื้อสำหรับงานวิวาด้วยการดำเนินชีวิตในความชอบธรรมฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำมาปฏิบัติในชีวิตร่วมมือกับพระหันสถานของพระองค์ในการทำดีหนีชั่วและแบ่งปันพระพรกับผู้อื่นด้วยความรักขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกนะครับไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับ11ตุลาคมพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ส่วนความเร็วของลมอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป11กรกฎาคมถึง16ตุลาคมพยากรณ์ว่าจะมีฝนร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ความเร็วของลม10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในขณะเดียวกันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับนำข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเมื่อเวลา 17:00 นของวันที่10ตุลาคมวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมเป็นฉบับที่8 โดยระบุว่าในช่วงตั้งแต่10ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาก็คือ11ตุลาคมครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ตุลาคมก็ยังอยู่ที่ภาคใต้13ตุลาคมก็ยังอยู่ที่ภาคใต้ครับทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับวันที่11ตุลาคมวันพรุ่งนี้ก็พาดหัวข้อข่าวว่าฝนตกหนักมากที่ราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นอกจากนั้นก็ยังมีฝนตกหนักธรรมดาอยู่ที่กำแพงเพชรและตากส่วนภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้ก็จะมีฝนตกหนักครับภาคใต้ก็มีที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันที่12ฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลวันที่13นั้นก็จะมีตกหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็อย่างที่นำเรียนครับยังอยู่ที่ภาคใต้ทั้ง12และ13ตุลาคมก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวสกลนครของเรานครพนมของเราญาติของเราที่อยู่ทางจังหวัดต่างๆนั้นด้วยนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและอุทกภัยขึ้นอาจจะเป็นได้พยายามติดต่อสอบถามรายละเอียดถามสารทุกข์สุขดิบกันด้วยก็จะเป็นการดียิ่งนะครับส่วนปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้โพสต์เมื่อวานนี้นะครับเผยว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัด21จังหวัดดังกล่าวประกอบไปด้วยพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งปภ.ก็บอกว่าได้ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับมีการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดอย่างที่ผมนำเรียนครับนะก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วรวม104อำเภอ893ตำบล 6,673 หมู่บ้าน 1,135,377 ครัวเรือนนะครับคิดเป็นจำนวนคนก็อยู่ที่ 3,158,615 คนอันนี้ข้อมูลจากปภ.เมื่อวานนี้10ตุลาคมเวลา6นาฬิกาครับภาคต่างๆที่ผมนำเรียนนะครับก็จะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งก็เว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่ายังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งก็ในเขตพื้นที่ประสบภัยนั้นกำลังเร่งระดม ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายรวมไปถึงจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและก็เตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วนะครับอันนี้ก็นำฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดรับสมัครสมาชิกใหม่ในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่5กับหมู่ที่10ตำบลโพธิไปสารทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านครับท่านที่สนใจจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็นำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหากจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนคู่สมรสไปยินยอมให้เป็นสมาชิกด้วยสหกรณ์ของเรารับสมัครสมาชิกอายุ20ปีขึ้นไปเป็นสมาชิกสามัญมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า50บาทแล้วก็เปิดบัญชีครั้งแรก2บัญชีบัญชีหุ้น100บาทแล้วก็บัญชีเงินออมทรัพย์อีก100บาทสหกรณ์เปิดบริการสมาชิกในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสยกเว้นวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันหยุดแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็หยุดเช่นเดียวกันเวลาบริการสมาชิก 8:30 นถึง 15:30 นาทีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับก็เปิดวางจำหน่ายแล้วสมุนไพรพระพลึงชนิดครีมขนาด14มิลลิกรัมเราผลิตเพื่อที่จะเป็นของฝากติดไม้ติดมือในโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการสวดภาวนาซึ่งทางเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีขายแอลท่าแร่โดยคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสก็ได้โพสต์เป้าหมายเพื่อรวมพลังคำอธิษฐานภาวนาในการสวดเดือนแม่พระแห่งสายประคำปีนี้ว่าเพื่อสันติภาพในโลกและความสงบสุขร่มเย็นในประเทศไทยและเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาให้ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์และนักบวชเพื่อวอนขอให้บุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเพื่อเยียวยาผู้ประสบความทุกข์ยากในชีวิตให้ได้รับแสงสว่างและความหวังตามพระและสุดท้ายก็เพื่อผู้ยากจนผู้ได้รับความทุกข์ความอยุติธรรมให้ได้มีกำลังใจและรับรู้ถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่อยู่กับพวกเขาเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเดือนตุลาคมนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็ผลิตครีมนวดสมุนไพรขึ้นมาเตรียมแจกในวันสวดสายประคำเดือนแม่พระที่บ้านท่านที่สนใจอยากจะนำไปแจกเป็นของฝากติดไม้ติดมือสำหรับท่านที่มาสวดที่บ้านก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือทางท่าแรกก็ติดต่อสอบถามที่สทต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359 0813800359หมายเลขนี้เป็นหมายเลขสาธารณะเจ็บเป็นเอ็นอุ่นนะครับย้ายผู้ป่วยหรือผู้ที่สิ้นลมหายใจผู้ที่พระยกไปจากต่างจังหวัดมายังสกลนครมายังท่าแรกก็บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับท่านสทต้อยสมจิตมังกายครับส่วนพี่น้องที่อยู่บ้านวนาสามัคคีตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครก็ซื้อได้ที่ครูน้ำฝนนะครับครูน้ำฝนซึ่งอยู่ที่ศูนย์คำสอนท่าแรกของเราหรือสอบถามครูน้ำฝนได้ที่หมายเลข0970324474ขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสำหรับอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวนำไปทาบางๆถูเบาๆบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนอกจากนั้นตุ่มคันจากมดแมงไหมกัดต่อยต่างๆต่อแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอตอดทานวดเบาๆคลึงไปมาสักพักไม่ต้องทาซ้ำสักพักก็จะลืมไปเลยว่ามีมดกัดมีตุ่มคันหรือแมงป่องแมงงอตอดขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนะครับสำหรับการสนับสนุนและก็ให้กำลังใจนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นปีแรกที่ผลิตและจำหน่ายก็ฝากไว้ในความเมตตาของคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวที่นำมาฝากวันนี้กันต่อครับสกลนครเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาทางเพจเทศบาลนครสกลนครก็ ได้โพสต์เวลา 15:30 นก็บอกว่านายโกมุตติคัทนานนท์นายกเทศมนตรีนครสกลนครร่วมให้การต้อนรับดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารการจัดการน้ำและรับฟังบรรยายสรุปการติดตามสถานการณ์น้ำและการดูแลรักษาหนองหารโดยมีนางรณิดาเรืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครหรือสระพังทองจังหวัดสกลนครของเรานะครับนี่ก็โพสต์เรื่องของสกลนครเมืองแห่งความสุขเพจรณิดาเรืองทิติสกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็โพสต์การกวาดล้างยาเสพติดผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่10ตุลาคม2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองก็บอกว่าจับกุมได้11คดีผู้ต้องหา10รายของกลางยาบ้ารวม10เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร4คดีผู้ต้องหา4รายวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วงนะครับ2คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า10เม็ดอำเภอคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอโพนาแก้ว1คดีผู้ต้องหา1รายโพนาแก้วก็หมายอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีรายงานว่ามีในพื้นที่อำเภอกุสุมานก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวกุสุมานของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้ไม่มีการจับกลุ่มแต่ว่าวันนี้ก็ไม่แน่นะเพราะมีรายงานบ่อยเหลือเกินยิ่งจับยิ่งกวาดล้างก็ยังคงเหลืออยู่ยังคงมีอยู่ครับนอกจากนั้นยังมีผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็จับกลุ่มได้13คดีผู้ต้องหา15รายของกลางยาบ้า128เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนี่คือแฮชแท็กของเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครไปที่ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็บอกว่าสกลนครเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอิ่มบุญอิ่มใจเสริมสิริมงคลระหว่าง 9-18 ตุลาคมนี้โดยเมื่อวานนี้ครับ10ตุลาคมเวลา 10:39 ณศาลเจ้าไต่ฮงกงสกลนครเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569โดยมีนายวัชระตีรสวัสดิชัยประธานกรรมการบริหารเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครพร้อมคณะกรรมการบริหารและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีซึ่งงานเทศกาลถือศีลกินเจสกลนครปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 9-18 ตุลาคมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมถือศีลละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ปฏิบัติธรรมทำความดีและสืบสานประเพณีอันงามของชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมสักการะหลวงปู่ไต่ฮงกงโจซือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวภายในงานมีพระสงฆ์จีนจากวัดเล่งเหนือยีที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ประกอบพิธีเสริมสิริมงคลตลอดงานพร้อมกิจกรรมนี้ก็จะมีกิจกรรมสำคัญเช่นพิธีถวายพุทธบูชาหรือที่เรียกว่ากงฮุกเวลา10นาฬิกาของทุกวันพิธีสวดมนต์ไปเต้าเวียนธูปในวันที่10 12 15และก็18ตุลาคมเวลา 18:30 น.อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาว่าสกลนครก็เรามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างส่วนที่นครพนมครับนครพนมก็เปิดงานประเพณีแพเซิงนะแพเซิงประจำปี2569ที่ดูนอำเภอบ้านแพงครับเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเมื่อวานนี้10ตุลาคม2569เวลา 16:30 น.ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแพเซิงหรือแพเซิงประจำปี2569โดยมีนางสาวสุภณีโคสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต1นายสิทธิกรธงยศสมาชิกวุฒิสภานายสุภชัยโพสุสิบโทอดิศรทุมใต้หวันปลัดอำเภอบ้านแพงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมณอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม การจัดงานประเพณีดังกล่าวครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการจัดงานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตลอดจนแหล่งน้ำที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้ก็ยังมุ่งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันงามของท้องถิ่นรวมไปถึงส่งเสริมความรักความสมัครสมานสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมภายในงานพร้อมชิมอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านแพงซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ด้านอาหารและภูมิปัญญาของชุมชนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอบ้านแพงครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

วันที่20ตุลาคมกสทช.จะมีการอบรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์ในยุคดิจิตอลครั้งที่5ประจำปี2569ก็ขอเชิญผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนมเข้าร่วมในวันอังคารที่20ตุลาคมณห้องสีสกลบีโรงแรม MJ เดอะแมนเจสติกสกลนคร37ปีแห่งการสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่งสองคอนวันที่23 24ตุลาคมที่สิฮอดนี้เด้อขอเชิญพี่น้องคริสตชนร่วมเดินทางสู่สองคอนแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญญาราศีมรณะสักขีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อถึงพวกเราในวันนี้โดยวันศุกร์ที่23ตุลาคมสิมีกิจกรรมวันคฤหัสถ์ไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจบุญญราศีนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญญราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรส่วนบ่ายก็ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์พร้อมพิธีมอบใบประกาศกิตติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคฤหัสถ์รุ่นที่1ด้วยเวลา 18:00 น.ขอเชิญชมการแสดงแสงสีเสียงเสริมศรัทธายิ่งใหญ่อลังการครับในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญราศีสองคอนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและก็การเป็นพยานด้วยชีวิตของมรณะสักขีแห่งสองคอนจากนั้นก็ร่วมในพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาเคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการะสถานและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 10:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญราศีแห่งสองคอนประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีพร้อมพิธีตั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญญราศีไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับพรพระธาตุวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 น.วันพุธที่28ตุลาคมขอเชิญร่วมชื่นชมยินดีโอกาสเปิดเสกวัดใหม่วัดตั้งบุญยูดาดอนเชียงคูนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครขอเชิญชวนร่วมเสนอสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสตรีทำงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศผู้สนใจหรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอชื่อก็ขอเชิญติดต่อสอบถามและดาวน์โหลดพร้อมเสนอแบบชื่อพร้อมเอกสารผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานเปิดรับสมัครตั้งแต่1กันยายนถึง12พฤศจิกายนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทร02-660-2052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการจังหวัดสกลนครขอเชิญชมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานระหว่าง 20-26 ตุลาคมโดยวันแห่ปราสาทผึ้งก็จะเป็นวันที่25ตุลาคมส่วนนครพนมก็ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟระหว่างวันที่16-27ตุลาคม12วัน12คืนวันไหลเรือไฟก็จะเป็นวันที่26ตุลาคมสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยขอเชิญสมาชิกที่สมัครขอรับเงินสวัสดิการเมื่อเสียชีวิตหรือชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกได้ชำระเงินชาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสมาชิกเสียชีวิต280ศพเงินสงเคราะห์เรียกเก็บ350บาทโดยสรุปนะครับยอดสมาชิกคงเหลือในเดือนกันยายนที่ผ่านมา 108,950 คนสมัครใหม่616คนเสียชีวิต280ศพ
ผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น 131,740 บาทคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็โพสต์เชิญชวนชาวนิรมัยร่วมวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสซาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีส่วนมิสซาเสกสุสานวัดตบุญฟรังซิสเซเวียบ้านโชคอำนวยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพิธีบูชาขอพระคุณและเสกสุสานเริ่มเวลา 10:00 นคุณพ่อชาญณรงค์ผันพลีประธานในพิธีวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสก็จะมีพิธีปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569นี้เวลา 19:00 นและจะมีพิธีเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์และวันสมโภชนักบุญทั้งหลายในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลา 7:00 นอาสนวิหารอัครเทวดามีไคเอลท่าแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนประจำปีนี้ในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นณสุสานอัครเทวดามีไคเอลท่าแร่ส่วนวันมิสซาเอกวานนั้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 ไปที่ข่าวต่างประเทศครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ริกเตอร์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ริกเตอร์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและก็จังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกากำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวพายุเฮอริเคนที่ชื่ออิซาเอสเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้เมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วโดยสำนักข่าว AFP ก็รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกกันว่า NHC ที่ยืนยันว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอสซึ่งมีความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐแอลาเบมานอกจากนี้ก็ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านนายรอนเดซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาก็ระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าวขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาก็ตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐแอลาเบมาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิซาเอสเช่นเดียวกันนะครับสำนักข่าว AP ก็รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกา NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะเคลื่อนเข้าบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมไปถึงรัฐฮาริสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกก็สั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐฮาริสโกและก็รัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ขณะที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำเม็กซิโกก็ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนไซมอนนั่นเองครับมีกันทุกประเทศเลยนะครับไทยของเราก็เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้วก็ต่างประเทศก็เจอกับพายุหนักในหลายต่อหลายประเทศเช่นเดียวกันขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับวันนี้ข่าวพ้นคนผู้ไทยเมื่อเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115

0: ออกอากาศจาก
1: เลขที่600
0: หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089863 3349
2: 0986153115

0: ออกอากาศจาก
1: เลขที่600
0: หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089863 3349
2: 0986153115 111
3: ผลอย่างนี้ครับสุภาพวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแต่ต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกรไกร10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ตึกพันถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่นักบุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแต่ต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกุลทวาปี

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสทำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อคำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่นักบุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแต่ต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซันของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อจำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่นักบุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแต่ต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซังของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่จำที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่28ข้อจำพึงจากบทอ่านที่1นั้นถ้าเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติและไม่อยู่ใต้พยศชั่วต่างๆ14ประการที่ได้บุญเปาโลได้สาธยายแต่จะพยายามดำรงชีวิตให้เกิดผลในพระจิตเจ้าซึ่งมี9ประการก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเองนี่ก็คือคนที่มีพระจิตเจ้าแล้วเขาดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างนี้นะครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามนักกฎหมายว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้คนอื่นแบกสัมภาระและหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นนักกฎหมายทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบสังคมมีนักกฎหมายที่ดีคือคนที่ทำตามมโนธรรมดีมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมโลกและช่วยคนถูกให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วในวัดแห่งหนึ่งในมิสซันของเรานั้นมีคริสเตียนคนหนึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาเป็นแพะรับบาปวันนั้นที่มีการทำร้ายเขาไปทำงานตัวเป็นเกลียวขับรถไปมาเพื่อจะได้ซื้อของที่สกลนครเพื่อช่วยให้ครอบครัวและมีฐานะความเป็นอยู่ได้เขามีแม่และลูกสาวสองคนเขาไม่ได้มีส่วนในการยิงคนที่เป็นโจทย์แต่ถูกตำรวจทำคดียัดเยียดให้เขาเป็นฆาตกรศาลชั้นต้นตัดสินเขาให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาตัดสินตามศาลชั้นต้นทำให้เขามีเวลานี้ต้องติดคุกที่เรือนจำสีคิ้วหลายปีแต่เขาเพิ่งได้ถูกปล่อยออกมาเพราะเขาเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายทางเรือนจำก็เลยจำหน่ายออกมาเราจึงเห็นว่าในสังคมไทยมีนักโทษไม่น้อยที่เป็นแพะรับบาปเพราะเขาไม่มีพลังในการต่อต้านในการที่จะต่อสู้คดีและไม่มีเงินพอที่จะจ่ายดังนั้นเราก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานให้สังคมไทยของเรามีความยุติธรรมด้วยเถิดในเช้าวันนี้ก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่รับการผ่าตัดปอดที่มีซิสอยู่ในปอดวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: ีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกา
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นได้บุญเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและสิ้นล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับคริสตังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสเตียนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสเตียนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกับBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

0: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
1: เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การประจนเพื่อนที่ไม่รู้จักกาลเทศะ
0: พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า
1: สมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันขอยืมขนมปังสักสามก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆ กับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้ดอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้า
0: คำอธิษฐานภาวนาที่ได้ผล
1: เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือพระเยซูเจ้าและเบเอลเซบูล
0: พระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจบางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า
1: อาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครเล่าพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไป
0: ปีศาจกลับมา
1: เมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงไปพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม
2: เ
1: ผู้มีความสุขแท้จริง
0: ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่า
1: คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกเครื่องหมายของโยนา
0: เมื่อประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้นพระเยซูเจ้าตรัสว่า
1: คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้ายอยากเห็นเครื่องหมายแต่จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาเท่านั้นโยนาเป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนาเวฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉันนั้นในวันพิพากษาพระราชินีแห่งทิศใต้จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดินเพื่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอนแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีกในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีก
0: การกล่าวถึงอุปมาเรื่องตะเกียงอีกครั้งหนึ่ง
1: ไม่มีใครจุดตะเกียงวางไว้ในที่ลับตาหรือใต้ถังแต่ตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อให้คนได้เข้ามาเห็นแสงสว่างประทีปของร่างกายคือดวงตาของท่านเมื่อดวงตาเป็นปกติดีสันพังกายของท่านก็ย่อมสว่างไปด้วยแต่เมื่อดวงตาของท่านมืดมัวสันพังกายของท่านก็ย่อมมืดไปด้วยฉะนั้นจงระวังอย่าให้ความสว่างในท่านมืดไปถ้าสันพังกายของท่านสว่างไสวไม่มีส่วนใดมืดสันพังกายของท่านก็จะสว่างไสวเหมือนตะเกียงส่องสว่างท่านด้วยลำแสงของมันพระเยซูเจ้าทรงประณามชาวฟาริสีและบรรดาธรรมจารย
0: ์เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกายาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกายาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า
1: ชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วทรงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่านวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านถวายหนึ่งในสิบของสารแหน่สมุนไพรและผักทุกชนิดแต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้าบทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านชอบนั่งแถวหน้าในศาลาธรรมและชอบทำให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะวิบัติจงเกิดแก่ท่านท่านเป็นเหมือนหลุมศพที่มองไม่เห็นคนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู
0: ้นักกฎหมายคนหนึ่งจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ท่านพูดเช่นนี้ท่านก็สบประมาทพวกเราด้วยพระองค์ตรัสตอบว่า
1: ท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคน คนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลั่งตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงโลหิตของเซคาริยาซึ่งถูกประหารระหว่างท่านบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วย
0: ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจับผิดพระวาจา

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข่าวคราวของพระสันเดียบว่าวันนี้ก็ทราบมาว่าพระสันเดียบปาพระโรงพยาบาลหลังจากได้ตรวจดูแล้วก็เห็นว่าพระองค์มีมะเร็งที่ปอดดังนั้นหมอจึงตัดสินใจผ่าตัดพระองค์ผ่าตัดมะเร็งในส่วนที่เป็นในปอดนั้นน่ะพระองค์อยู่ในห้องผ่าตัด1ชั่วโมงครึ่งและอยู่ในห้องที่ดูแลนั้นประมาณทั้งหมด3ชั่วโมงตอนนี้พระองค์เขาก็ให้พระองค์ไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ตึกชั้นติดเนี่ยนะครับแล้วก็ตามที่เล่าให้ฟังนี่ก็คือว่าอาการของพระองค์ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ดูแลสังเกตการอยู่เหมือนกันว่าจะมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้ไหมก็ขอพี่น้องได้ภาวนาเพื่อพระสันตะปาปาของเรานะครับวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักทั้งตามแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปปัจจุบันและเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นคุณเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและสิ้นล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับคริสตังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสเตียนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสเตียนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงาน

0: ที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115
3: ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

0: ไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียวไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียว
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ลามาบาดนี้ฟังเด้อพวกพี่น้องน้อยหนุ่มดอกสุ่มลานฉันสิขอบรรยายใจก่อนแต่พ่อแจ้งมาสิแจ้ง

ที่เพิ่งน้อทางใจแม่ห่วงใยน้ำบุตรตาจึงได้แวะมาจ่าตานปีศาจมันมาล่วงหลอก

วพากันรีบกลับตัวสาลูกเด้อแม่ว่าพระคิดมาซอยเจ้าใครมองเศร้าลูกแม่เอ้ยแล้วแต่ไผสิเย้ย

่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

0: ของประธานจากพระเจ้าจอห์นบทที่3ข้อ27
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์มีในโลกนี้ล้วนเป็นของประธานมาจากพระเป็นเจ้าผู้อยู่เบื้องบนทั้งสิ้นแต่มนุษย์อีกจำนวนมากกำลังหลงผิดคิดว่าทุกสิ่งที่เขามีนั้นเขาได้มาด้วยตัวของเขาเองด้วยลำแข้งของเขาเองด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองเขาหารู้ไม่ว่าหากพระเป็นเจ้าไม่ประทานมาให้เขาเขาจะไม่มีอะไรเลยดังที่พระวรสารกล่าวว่า
0: ไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเป็นเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขา

พระเจ้ารับสภาพมนุษย์เพื่อลงสู่เหวแห่งความตายเหมือนที่เราทุกคนต้องลงและประกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม

0: พระเจ้ารับสภาพมนุษย์เพื่อลงสู่เหวแห่งความตายเหมือนที่เราทุกคนต้องลงและประกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
4: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
3: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
4: ทรงเนรมิตฟ้าดิน
3: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารี
4: ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะ
3: วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย
4: ปอนทิอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะ
3: วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

0: ศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ
0: 1จง

0: วันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สี่จงนับถือบิดามารดาห้าอย่าฆ่าคนหกอย่าผิดประเวณีเจ็ดอย่าลักขโมยแปดอย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นเก้าอย่าปองใจผิดประเวณีสิบอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจัง
0: หนึ่งจงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณได้หยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับสองจงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้งสามจงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกาสี่จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนดห้าจงบำรุงพระศาสนา
1: จากตามความสามารถบทแสดงความเชื่อ
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าหวังอย่างแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระสัท

0: บทแสดงความรัก
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับ

0: สมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความทุกข
2: ์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเกินพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหัตถ์สถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปเพื่อทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอน
2: โปรดปกป้องเราในการรบ
0: โปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจ
2: เราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหฤทัยนิรมลของพระนางมา

0: เชิญนั่งมิสซาในเช้าวันนี้สุขสำราญวันคล้ายวันเกิดอังเยลาจิรพรมาตังคะมิสซาโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับนางสาวรัชนิดาในสตระกูลบุญเหลืออุทิศให้คุณพ่ออันตนคำผงเปโตวิงกิเชนาแพงอันนาบาดำกายราชเบเนดิกโตคำปาวอักเนสคำวอนอันโตนิโอนพดลเปโตพร้อมอันโตนิโอมาดบเปโตฟายสเตฟาโดพ่วงศิวรกุลยอนบัพติสกิติวัตรเปาโลกมลยวงพงนรินปทุมมาศเปาโลเกรียงศักดิ์สุวรรณแทนนายกลั่นนางดำริบุญเหนืออันนาสุนทราพรมหาโยธีมาริยามักดาเลนาพึงจิตกูดพลงามโรซามาริยาวินยูบุญแฮดเปาโลอินทวีใจเสรีวิญญาณในชำระและดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงมิซาอุทิศให้กับดวงวิญญาณของยอแซฟพังบุตรดีด้วงอนัสตาซีอาไพศาลบุตรดีด้วงยอแซฟสมเดชโรซาถนอมปานแสนยูริอารุ่งนภาบุตรดีด้วงอุทิศให้กับดวงวิญญาณของออกัสตินสมัยเมืองมุงคุณครบ12ปีมาริยาริดทองพรมงอยสุขสำราญโอกาสฉลองศาสนามของซิสเตอร์วิภาพรศรีวรกุลวันนี้พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงบุญเทเรซาแห่งอวิลลานักปราชญ์ของพระศาสนาจักรแล้วอุทิศกับดวงวิญญาณของยูริอารุ่งนภาบุตรีดวงและมาริอาจิรพันธ์จันลาสุขสำราญเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อเสกสมคุณพ่อกำจัดคุณพ่อพรทวีโสรินคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อสุพลยงบนทมสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันสรนันสีครอบครัวกำนันสีนวลคุณวัชรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวัฒนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณธินกรกิจเจริญและภาวนาผู้สุขภาพคุณธินกรด้วยสุขสำราญครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางคูลและสุขสำราญนะเป็นต้นให้กับนะครอบครัวของคุณหมอดำสุขสำราญให้กับแม่เมรีแมกเนสบุญรักษาสนามชีพคณะเซนปอนโดยชาติทุกคนสุขสำราญให้คุณแม่รัตติยาธาตุวิสัยและสมาชิกคณะกังเขนของท่าแร่สุขสำราญให้กับคุณแม่โยวนาวริดาถาวรสมาชิกคณะท่ากังเขนของอุบลและสุขสำราญให้กับคุณแม่พันนีผู้รันหงและคุณแม่กัญจนาสิงสาสมาชิกคณะพลไทยกรุงเทพอุทิศให้กับวิญญาณของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระคาร์ดินัลเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสสถิตว่องไวคุณพ่ออดูสำราญวงเสงี่ยมคุณพ่อกรไกรพิลาจันทร์คุณพ่อรักและสงขาพระราเปโตศักดาสกุลธวัฒน์คุณพ่อโควิดเจริญพงศ์คุณพ่อรังสรรพานุรัตน์คริสโตเฟอร์ชัยมริกาเตียพวันมริกาอนงวิสุทธิ์สุรพลเทเลซาจรวันเกรุจังกูลคุณอรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจงอภิชาติคุณวุฒิเปโตองยุงหวังวันคุณมอยมาแดนประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริยาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุรัตสุขถาวรเสิงจรินผิวเกลี้ยงภาวนาเพื่อสุขภาพของยอดแซบสุรพลปังกลางนางปิยพรอุดมเดชเดมแดนพิทักษ์โสบุญปรลุยคุณพุนคุณเรนเน่มิสเตอร์คาวดิโอคุณนกซิสเตอร์อิมมาคุลตาเศรษฐจินอธิการชีลับซิสเตอร์เรืองจิตซิสเตอร์กันดิกาแล้วก็ให้กับคุณแม่โดนาตาด้วยอุทิศให้กับวิญญาณของยอนบัพติสแก้วมาริยาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรีโยซัฟสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติโจสันุสนและนาซีนวลโจสันุสนและคุณพ่อทั้งสามถวายมิสซานี้เพื่อสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวด้วยเชิญยืนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องวันนี้พระศาสนาจักให้เราระลึกถึงบุญเทเรซาแห่งอวิลลานะซึ่งเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักผ่านคำเสนอวิงวอนของท่านนะขอพระเจ้าประทานความเชื่อที่แข็งในชีวิตของเราแต่ละคนประทานความศรัทธานะต่อแม่พระโอกาสที่เรานะสวดเดือนแม่พระในเดือนนี้และขอพระเจ้าแม่พระปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนให้มีความสุขในการรับใช้พระเจ้ามีความสุขในการเจริญชีวิตเป็นคริสเตียนที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กันและกันพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราจะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสันธานุภาพ
0: และต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาป

0: ร
1: อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าพงโปรดให้พระจิตเจ้าปกเราจิตใจนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลาเพื่อสั่งสอนพระศาสนาจักรให้รู้จักหนทางความศักดิ์สิทธิ์ขอให้ข้าพเจ้าท่านใดได้รับคำสั่งสอนหนทางสวรรค์จากท่านและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ครบครันด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัสจากเปาโลอัครสาวกของพระคริสต์เยซูตามพระประสงค์ของพระเจ้าถึงบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความเชื่อในพระคริสต์เยซูขอผ่านสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดขอถวายพระพรแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงอวยพรแก่เราโดยประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้าจากสวรรค์เดชะพระคริสต์เจ้าพระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระคริสต์เจ้าแล้วตั้งแต่ก่อนการเนรมิตสร้างโลกเพื่อให้เราศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมลทินเฉพาะพระพักพระองค์ด้วยความรักพระเจ้าทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะให้เราเป็นบุตรบุญธรรมเดชะพระเยซูคริสต์เจ้าตามพระประสงค์ที่พอพระทัยเพื่อสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระหันสถานของพระองค์ซึ่งโปรดประทานให้เราเดชะพระบุตรผู้ทรงเป็นที่รักในองค์พระคริสต์เจ้าเราได้รับการไถ่กู้เดชะพระโลหิตคือได้รับการอภัยบาปนี่คือพระหันสถานอันอุดมซึ่งพระเจ้าประทานแก่เราอย่างล้นเหลือให้มีปรีชาและรอบรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงเผยให้เรารู้ถึงพระประสงค์เร้นรับของพระองค์ซึ่งพอพระทัยดำริไว้ล่วงหน้าในพระคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงกระทำตามแผนการนี้เมื่อถึงเวลากำหนด โดยทรงนำทุกสิ่งทั้งที่อยู่บนสวรรค์และบนแผ่นดินให้มารวมอยู่ใต้ปกครองของพระคริสต์เจ้าพระประมุขแต่เพียงพระองค์เดียวพระวาจาของพระเจ้า

จงร้องเพลงบทใหม่ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์พระองค์ทรงชัยชนะด้วยพระหัตถ์ขวาและด้วยพระพาหาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เชิญรับ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงชัยชนะต่อหน้านานาชาติทรงเปิดเผยความเที่ยงธรรมของพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อพงศ์พันธุ์อิสราเอลเชิญรับ

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพฝังศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านข้าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปิชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบตัวโลหิตของบรรพบุรุษทุกคนโลหิตที่ได้หลั่งตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบนจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมอาจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจับผิดพระวาจาของพระเจ้า

คณะสงฆ์ซิสเตอร์บราเดอร์แล้วก็พี่น้องที่รักวันนี้พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงพระบุญเทเรซาแห่งกวินลานักปราชญ์ของพระศาสนาจักรท่านเกิดในครอบครัวตระกูลที่มั่งคั่งนะมีความร่ำรวยนะสามารถอยู่ได้อย่างสบายๆในสังคมและก็สามารถนะเจริญชีวิตนะอยู่ในความสุขนะทางกายนะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่ว่าชีวิตของท่านตรงกันข้ามนะกับความร่ำรวยทางด้านฝ่ายโลกนะท่านเองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าและอุทิศตนให้กับพระเจ้านะต้องการเข้าเป็นนักบวชนะเป็นต้นนะคณะคาร์เมนซึ่งเป็นเหมือนกับชีลับนะเราก็สามารถสัมผัสสองคณะนี้ได้ในเมืองไทยนะมีคณะคาร์เมนแล้วก็คณะคาปูชินการเรียนนักบวชแบบชีลับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพี่น้องนะคนนั้นต้องยอมอุทิศตนเองอย่างแท้จริงนะเข้าไปอยู่ในนะกำแพงรอบๆไม่สามารถติดต่อสัมพันธ์กับคนข้างนอกได้พี่น้องก็สามารถสัมผัสได้กับคณะคาปูชินนะที่ท่าแร่ก็คงไม่ต่างกันแต่สิ่งที่สำคัญเขายึดพระเป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตนะเขารำพึงภาวนาเขาอุทิศตนนะเพื่อนะที่จะนะยึดมั่นในความเชื่อและความรักที่มีต่อพระเจ้านะซึ่งชีวิตของเราหลายๆคนทุกวันนี้นะเราจะเห็นว่านะลูกหลานของเราหลายคนพี่น้องหลายคนก็หลงไปกับค่านิยมของโลกนะหลงอยู่กับทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศแล้วก็หลายครั้งทำให้เราลืมพระเจ้าทิ้งพระเจ้าแต่นบุญเทเรซาในเวลานั้นเป็นแบบอย่างให้กับเรามีความศรัทธาตั้งแต่เด็กๆอยากจะใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วก็ลำพึงเพ่งฌานนะท่านเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรก็หมายความว่าชีวิตของท่านนั้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งนะเขียนหนังสือต่างๆมากมายเพื่อเราได้อ่านนะเพื่อเราจะได้เข้าใจถึงบทบาทที่แท้จริงในการเป็นคริสเตียนว่าเราต้องชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างจริงใจเราต้องเป็นคริสตังแท้ไม่ใช่คริสตังเทียมนะทุกวันนี้พี่น้องนะขับรถไปเห็นที่ไหนก็ตามนะหลายครั้งสิ่งที่เราเห็นก็คือมีของแท้มีของเทียมนะแม้แต่ลูกวัวแท้นะเขาเขียนหลายๆคนผ่านไปมันมีอย่าว่าลูกวัวลูกควายเทียมนะมันมีนะพี่น้องข้าวเทียมนะข้าวปลอมก็มีนะจีนก็เคยทำออกมาขายมีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นของปลอมและของปลอมของไม่แท้เราก็ไม่ชอบนะปกตินะหลายคนซื้อมาแล้วก็ถูกหลอกเราก็เจ็บใจนะที่โดนหลอกเพราะฉะนั้นการเป็นคริสตังแท้คริสตังเทียมนะพระวรสารช่วงนี้บทอ่านช่วงนี้เราจะเห็นว่านะพระเยซูเจ้าตำหนิพวกฟาริสีและธรรมอาจารย์ที่เหมือนกับทำตัวเป็นคนดีต่อหน้าคนอื่นนะสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายกฎยุ่มยิ้มต่างๆเพื่อขัดขวางนะเพื่อป้องกันคนอื่นไม่ให้รู้จักใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างแท้จริงและยกตัวเองขึ้นว่าเป็นคนดีคนศรัทธานะเป็นคริสตังที่ดีนะความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะการกระทำของเขาตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาสอนนะเพราะฉะนั้นวันนี้พระเยซูเจ้าจึงอยากจะบอกพี่น้องว่าการเป็นคริสตังแท้การเป็นนักบุญนั้นไม่ใช่เป็นวันเดียวนะพี่น้องตลอดชีวิตของเขาเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งแม้จะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตเหมือนกับพี่น้องหลายคนนะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาลูกหลานความไม่เข้าใจกันระหว่างครอบครัวระหว่างเพื่อนบ้านนะการติฉินนินทานะการใส่ร้ายต่างๆนานามากมายการถูกหลอกนะทุกวันนี้พวกสแกมเมอร์ก็หลอกคนต่างๆทั่วไปไม่แต่บางครั้งคนในครอบครัวของเราในหมู่บ้านของเราก็หลอกลวงเราไม่ใช่เป็นคนแท้ไม่ใช่คริสตังแท้เป็นคริสตังเทียมนะหลอกพวกเราหลายๆครั้งทำให้เราเจ็บใจเจ็บปวดทำให้ต้องมีกังเขนที่จะต้องแบกทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนักบุญเทเรซาแห่งอวิลาเองนักบุญทุกองค์ในพระศาสนาจักรไม่ใช่เป็นนักบุญแค่วันเดียวแต่เขาเป็นทุกวันพี่น้องเหมือนกับพี่น้องนะแบกกังเขนทุกวันมีความทุกข์ยากลำบากต่างๆมากมายสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาเชิดชูยกย่องพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งนะเขากลับตัวกลับใจทุกวันเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองตลอดเวลาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ากับเพื่อนพี่น้องและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าความยุติธรรมและความรักนั้นอยู่เหนือบทบัญญัติทุกอย่างนะฟาริสีธรรมจารย์สร้างกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติต่างๆมากมายนะเพื่อที่จะขัดขวางคนอื่นให้รู้จักกับพระเจ้าไม่ใกล้ชิดพระเจ้าไม่แต่ตัวเองเท่านั้นที่สัมผัสกับพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นเราเองต้องเจริญชีวิตเป็นอย่างนั้น
และจิตลมแห่งความรักเราจะต้องแสดงออกทุกวันต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องผ่านทางชีวิตของพี่น้องให้พี่น้องที่เป็นนักบวชพระสงฆ์พี่น้องที่เป็นคริสตชนนะอยู่ในครอบครัวในการแสดงตัวของถึงความรักที่มีต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนพี่น้องเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้มองเห็นได้ไม่ใช่พูดเฉยๆนะการกระทำดังกว่าคำพูดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนผ่านแบบอย่างของชีวิตท่านนึกบุญเทเรซาแห่งอาวิลาว่านะพระเจ้าจะต้องเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราและความรักที่เราแสดงออกความยุติธรรมต่อเพื่อนพี่น้องเราต้องแสดงออกทุกวันผ่านทางชีวิตของเรากิจการต่างๆที่เราทำนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: พี่น้องจงภาวนาพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงพอพระทัยในความศรัทธาแก่กล้าและความจงรักภักดีของท่านพระบุตรเทเรซาเป็นอย่างยิ่งขอให้สักการบูชาซึ่งข้าพเจ้าถวายทูลถวายแด่พระองค์นี้เป็นที่สบพระทัยเช่นเดียวกันด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกฤษเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
2: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
2: มาสมและชอบ
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระกฤษเจ้าพระองค์โปรดให้พระศาสนาจักรมีความยินดีโอกาสฉลองท่านบุญเทเรซาแห่งอเวลานักปราชญ์ของพระศาสนาจักรข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่านจะได้รับความรู้จากคำสั่งสอนของท่านและได้รับความช่วยเหลือจากคำวอนขอของท่านดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่างุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมบาลมลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนวีระเดชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระเป็นเจ้าได้ทรงอวยพระพรทุกจุดประสงค์ที่พี่น้องขอมิสาสุขสำราญโปรดทรงพระกรุณาระลึกถึงดวงวิญญาณที่เราขอมิสาให้โดยเฉพาะดวงวิญญาณของยูริอาลุงนภาบุตรดีดวงเมื่อรับศีลล้างบาปขอได้ตายเหมือนพระคริสต์เจ้าแล้วโปรดให้เขากลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีมรณะสักขีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและเรารับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพ
0: และพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
3: อเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
3: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์ทรงเลี้ยงประชากรของพระองค์ให้อิ่มหนำด้วยอาหารจากสวรรค์ขอโปรดให้เขาปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านบุญเทเรซามีความชื่นชมยินดีขับร้องสรรเสริญพระกรุณาของพระองค์ตลอดนิรันดรด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกฤษเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรด้วยพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
1: อาเมน
0: พิธีมิสซาบูชาขอพระคุณสิ้นสุดแล้วให้พระน้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระกฤษเจ้าเถิด
1: ขอ

0: บทภาวนาถวายกิจการประจำวันข้าแต่พระบิดาองค์ความสว่างลูกขอถวายความคิดวาจาก
1: ิจการทุกอย่างที่ลูกกระทำทั้งความสุขและความทุกข์ของลูก
0: ในวันนี้แด่พระองค์ร่วมกับพระฤทัย
1: ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและมหาบูชามิสซาบนพระแท่นบูชาทั่วโลกเพื่อไถ่โทษบาปของลูกเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนทุกคนและเพื่อความรอดของชาวโลกทั้งมวลโปรดประทานพระหัตถ์สถานโดยเดชะพระจิตและคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีพระมารดาพระศาสนาจักรลูกขอถวายชีวิตของลูกในวันนี้เพื่อเป็นค่าบริการแด่พระองค์และเพื่อนมนุษย์ลูกขอถวายกิจการ
0: ทั้งนี้เพื่อพระประสงค์ของพระองค์
1: จะได้สำเร็จเพื่อจุดประสงค์ของพี่น้องที่สวดภาวนานี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาจะได้สำเร็จไปอาเมน
0: โปรดภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยแล้วขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
2: ทรงเรียกบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคารวะ
1: และเยาวชนในพันธกิจไทยกู้โลกให้รอดพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญญาราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็ง
0: และได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะเดินชีวิตคู่ควรกับนางคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้

0: ทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเถิด
1: ข้าแต่พระชนนี

0: สิ้นเสมอเถิดพระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพร
1: ทูตสวรรค์ของพระเจ้า
2: พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านเพื่อทรงสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้า

่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นมุนเปาโลเรียกคริสตชนว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนักบุญเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเราให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าและศีลล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระองค์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงอยู่ใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระวรสารในวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการเกิดเข้าไปด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นว่านักกฎหมายนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในความจริงสู้เพื่อความจริงหรือว่าจะต้องพูดความเท็จเพื่อจะได้เงินมาวันหนึ่งได้พบกับพี่สังคนหนึ่งที่รู้จักจึงถามเขาว่าเป็นไงบ้างกับการทำอาชีพทนายเขาตอบว่าผมเลิกอาชีพเป็นทนายแล้วครับเพราะผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคริสเตียนของผมพี่น้องครับเราท่านคงทราบดีว่าทนายความสามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำหรือดำให้เป็นขาวได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อความรอดของเขาและครอบครัวแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าในโลกนี้ยังมีทนายที่เป็นคริสเตียนที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เราได้เดินอยู่ในหนทางแห่งความจริงขอพระเจ้าอวยพรครับ

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพรินท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดัมมุนีนักกีฬากรีฑารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม